คือเจ้าสืบจะตาก็ห้องเองไปใจแป้งนอกแป้งผ่านปลูกมือละกำไม่วันหือก่อนเมื่อกูจะไปเดือนนี้เตงกระจับตอกแป้งคมช่วยกันแป้งละกะทงก็ตึงน้อยตึงใหญ่มันมาใจฝีมือกระเทยเท่าถามใบถามเงามาเป็นฝีมือของไผแต่งตัวลูกแก้วแถมนาตามวัดตามวาก็มาห้องเองไปกึดแล้วก็เป็นดีเท

บันก็ห้องเองไปช่วยแต่งหน้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วไปสั่งครับเข้าก็ห้องเองไปตุยงานไหนแล้วมันบ่เข้าหัวอกแป่งดอกบ้านครบก็ห้องเองไปช่วยฟ้อนเด็บก็ห้องเองไปสอนจบก็กั้นนะเข้าตอนนะจนพออีกก็หวยปากันปากบอนหนอนซอกแล้วไปบอกตำนวดหาข้าเจ้าขายหวยทำดีไผ่ตึงมาหันโปรยมันยังมาซวยเกิดเป็นกระเทยท่า

0: ื่อพ่อมึงปาดตะกิ่งลำไยอันน่ะเมื่อก่อนมันบัดตายมันไม่ใส่น้ำลำไยกับอีแม่แม่อันเชื่อพ่อมึงแล้วแม่งมแม่งมโอ้ยน้อ
1: โอ้ย
0: แม่
1: อีแม่ก็จะไปคืดนักกะคำเดียวจะบัดสะใบเห็นแล้วนะไปปิ๊กไปนอนพักผ่อนที่บ้านก่อนเถอะคำเดียวไอ้เอ็กก็เลิกงานเลิกงานมาแล้วป่ะ

0: อีแม่เป็นได้พ้องพี
1: ่ถ้าจะรับละกะเอออีกเนี่ยอีแม่มันเดือดง่อมนะพี่ว่าเฮาเสาะผัวใหม่อีแม่สักคนบ่เตื้อจะได้หายง่อมหายเหงาพ้องอีบ่ฮู
0: ้พี่เขาว่าไปเลยแค่ฮานแวนของอีป้อเมื่อซื้อขึ้นมาเป็นสาวอ่ะห้อยน้ำตาก็จะเป็นสายเลือดอ่ะจะมาอู้เรื่องแฟนใหม่ผัวใหม่เพิ่นมาเอาเพิ่นเฒ่าเพิ่นแก่ละเพิ่นบ่คือจะอ่าน
2: อีพงกูขอตบปากบ่อีคือแม่มึงกำลอเป็นลูกเป็นเต้าบ่ฮู้จักใจกูถึงว่ากูง่อ

0: ้องกำแพงกี่ข้อแรงกับอย่างหนึ่งได้งามงามเน
1: าะอีป้อบะยูเพิ่นไปประชุมวัดเพิ่นจะแปลงป้อยหลวงกะ
0: คืนนี้แฟนน้องมาเอี่ยวหากะ
1: ได้ยินตูเจ้าท่านว่าอันพ่อจะเอาลิเกเอาหนังเอาดนตรีถ้าจะม่วนขนาดเอาป้อยหลวงปีนี้นะ
0: ไผว่าไผว่าไอ้มีแฟน
2: เฮาหมอหนึ่งโอ้ตังวัดหมอหนึ่งโอ้ตังแฟนอันยังมาเปิงกันล้ำ

0: 1977
1: วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
2: ได้ยินอีพ่อว่าเกี่ยวเข้าปีนี้เพิ่นท่าจะเกี่ยวคนเดียวเพิ่นท่าจะบ่เอามือผายไอ
3: ้ถ้าว่าน้องตกลงนะไอ้จะรถมาฮับถึงบ้านก็ได้เลยอ่ะ
2: ตามใจไอ้กะถ้าไอ้จะมาเอามือน้องๆก็บ่ว่า
3: เป็นอันว่าตกลงน้อ
4: เอาแถมลายแล้วหมอหนึ่งโอ้ลวงไส้หมอหนึ่งไปลวงซอน

0: โอ้เนี่ยบ่อายเฮ้ยคือเรื่องมันเป็นจังนี้เนาะลูกของข้าเนี่ยก็มาเปิงอกเปิงใจลูกสาวบ่อายเน
1: า
0: ะ
1: เขาจะชนงัวชนควายกันที่ไหนอันเรื่องงัวชนควายชนนี่ข้าถึงหุ่มขนาดเลยอ่ะ
0: อืมข้าบ่อายบักคัดของข้าก็จะมันแล้วก็ลวดแป้งผีแป้งช้างตามหิตามห้อยเฮาเหียเน
1: าะอันแล้วเขามีเดิมพันก็
0: โอ้บ่เป็นเรื่องแล้วเด้อลุงอายลุงอาย
2: เฮ้ย
0: โอ้บ่ใจเรื่องจนงัวจนควายเขาจะมาขอคำแป้งลูกสาวลุงอายเพราะไอ้มวยลูกลุงนันทาเนี่ยมันมาเปิงใจลูกสาวลุงอาย
1: อ๋อนึกว่าอู้เรื่องงัวจน

0: เสี่ยวแปงถึงวันนี้เสี่ยวไข่เป็นอันยัง
1: ถึงวันนี้ข้าไข่เป็นรัฐมนตรีคมนาคมอย่างเดียวเชียว
0: ถ้าเชียวได้เป็นรัฐมนตรีคมนาคมแล้วเชียวจะไปอย่างยัง
1: จะลองไปแก้ไขรถติดในกรุงเทพพชกรรมรัฐบาลสมัยใดก็ได้ได้กล้าเถียงกันชิง
0: แล้วเชียวจะแก้อย่างใดอ่ะเชียว
1: กำเดียวจะเล่าคือฟังจานแข็ง
2: เจ้า
1: เอาเล่าคือลุงฉามก้งช่องแก้วใส่เล่าก่อน
3: อ่า

0: ที่ว่ารถมันไม่ติดกรุงเทพแน่ๆเชียวเชียวจะเข้าไปแก้เชียวจะไปแก้อย่างไดเชียว
1: จะไปยากมันอย่างเชียวถึงวันนี้รถไฟมันผ่านถนนในกรุงเทพกี่สายแล้ววันหนึ่งมันผ่านกี่ขบวนเวลารถไฟผ่านถนนเขาก็จะลงปิดกั้นถนนเอาไว
0: ้
1: เมื่อปิดกั้นถนนแล้วช่องฝากฟังรถมันติดกี่ร้อยกัน
0: โอ้โห
1: ถ้าเชลได้เป็นรัฐมนตรีคมนาคมน่ะเชลจะย้ายสถานีหัวลำโพง
0: ฮัลโห
1: ลออกไปไว้หัวของแฉนแฉบหรือหางของแฉนแฉบ
0: ปวดโชถ้าเชลย้ายสถานีหัวลำโพงไปไว้หัวของแฉนแฉบกับหางของแฉนแฉบแล้วผู้โดยสารเขาจะแย่อย่างไดเข้ามากรุงเทพเชล
1: จะไปยากมันอย่างเชลก็นั่งรถรางเรียบคลองของผู้ว่ากชม.เข้ามากะ
0: โอ้โหเข้าท่าเข้าท่าเออและเจียงใหม่เฮาเนาะเชียวจะแก้ปัญหารถติดเหมือเจ้าเหมือนแรงเนี่ยได้ก่อ
1: ได้ค่ะกระเดียวเชียวจะเล่าคือฟังจันแฉง
2: เจ้า
1: เอาเล่าคือลุงดำชามกุ้งช่องแก้วชัยเล่าก่อน
0: ฮ่า

0: อันแล้วเจียงใหม่ละเชียวจะไปแก้รถติดเมื่อเจ้าเมื่อแรงได้อย่างไร
1: บ่มีปัญหาเชียวถึงวันนี้เมื่อเจ้ามาแรงรถมันจะติดเฉพาะชี้แยก
0: ถูก
1: ยกตัวอย่างว่าชี้แยกควงสิงชี้แยกชานเด็กชี้แยกกาดเอื้องคำชี้แยกหนองหอยชี้แยกสนามบินชี้แยกถึงหมดนี่เชียวจะสร้างสะพานลอยข้าม
0: อันลู
1: ลื้อไฟเขียวไฟแดงขวางถึงวันนี้รถมันติดเพราะมันเติบไฟเขียวไฟแดง
0: เขาท่าอันสมมุติว่ามันยังติดอยู่อ้อ
1: ถ้ามันติดต้องใจแผ่นช่อง
0: แผ่นช่องนะมันเป็นอย่างไรเชียว
1: จันแฉง
2: เจ้า
1: ลุงขอเล่าถึงชามกุ้งช่องแก้วชัยเล่าก่อน
0: อ่า

0: อันแผนสองที่เจียวว่าตะกี้นั้นมันเป็นอย่างไดเจียว
1: ถ้าช่างจับพันลอยข้ามสี่แยกนั่นถนนไม่ยังติดอยู่นะเจียวเชลจะย้ายโรงเรียนใหญ่ๆที่ในตัวเมืองออกไปช่างตามถนนวงแหวนรอบนอก
0: โอ้เชลรถมันติดมันไปเกี่ยวอะไรอย่างกับหงเหียนเนาะเชล
1: เกี่ยวกับเชลเที่ยวมาหันกระตือวันเนี่ยเขามาชงลูกเขามาหงเหียนรถกันกับลูกคนลูกคนกับรถกันน่ะถ้าลูกท่านหลานเธอไม่ยันหนังชื่อในเวียงฉามด้วยคนก็รถฉามด้วยกัน
0: แม่เน
1: า
0: ะ
1: แปลงท่านนนท์ทำเช้าเล่นเนี่ยยังมาปอนับรถยนต์นะแม่งก่อ
2: เมาเหล้าตาปื้อปึกซึกแต่งมาอู้แผ่วจะย้ายหงเฮียนเออไอ้กำกึดขี้เหล้า
1: อย่าไปว่าเจ้านั่นดวงขี้เหล้ายังลุงคนนี้มาจะขี้เหล้าบ่ได้
0: อ
1: ันนี้เป็นห้องกันว่าขี้เหล้ามีเส้น
2: ไอ้ยังปูเป้งขี้เหล้ามีเส้น
1: มีเส้นนี่เป็นภาษาอังกฤษขี้เหล้ามีเช่น
3: แปลว่าขี้เหล้ามีมันฉ่ำหมองโว้ย

0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮากู้คนเนาะประเดี๋ยวมาพร้อมกันหมดแล้วเนาะ
1: เริ่มประชุมเลยพ่อหลวงประชุมเจ้าก่อนเลิกเจ้านะ
0: จะฟังไปไหนวันนี้มีเรื่องสำคัญฟังกันให้ดีเนอะหัวข้อประชุมข้อที่หนึ่งเปิ่นฮือพ่อหลวงสำรวจรายชื่อผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ส่งไปที่อำเภออ
1: ่ะขออนุญาตถ้าอย่างนั้นผมคนเนอะพ่อหลวง
0: เจ้าหน้าที่เปิ้นจะไปสอบถามที่บ้านคนเดียวลุงใจข้อที่สองถ้าไผ่ตกเกรดยากจนเปิ้นจะส่งไปฝึกวิชาชีพที่อบต.ปุ่น
2: ปัญจัยเบี้ยเลี้ยงตัวกับป้าหลวง
0: เปิ้นฮือไปอบรมฝึกวิชาชีพเอาความหูบ่ใช่ไปเอาเบี้ยเลี้ยง
1: จะเปิ้นเลี้ยงเข้าเฮาตวยกับป้าหลวง
0: ข่าวหมู่นี้แต่มาแน่บางทีเปิ้นอาจจะมีฮืออยู
1: ่เนี่ยป้าหลวงก็ว่าเปิ้นมีเบี้ยเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงเข้าเฮาตัวเองนะผมขอเอาเมียผมไปถึงคนเนอะครับอันอยู่บ้านก็เป็นห่วงกลัวมันมาได้กินอิ่มป้าหลวง
0: ลุงใจเด้อลุงใจเด้อ

0: ราวที่แล้วอ่ะที่เปิ้นมาแจกผ้าห่มไผ่ที่ยังตกค้างบ่ได้รับเตื้อ
1: ผมยังบ่ได้นะครับพ่อหลวงครับ
2: อันผมก็ยังบ่ได้จังเด้อพ่อหลวง
0: กำเดียวก่อนมันขาดไผ่บัญชีมีที่หัวหน้าหมวดปุ้น
3: จะว่าการแจกผ้าห่มเฮาบ่ได้ไปมองแค่ความยากจนอย่างเดียวขอมองไปหาผู้ที่ฮื้อความร่วมมือต่อส่วนรวมพ้องบางคนน่ะเปิ้นอยู่ดีมีกินก็จริงแต่เปิ้นฮื้อความร่วมมือกับเจ้าบ้านงานพัฒนาเปิ้นก็บ่เคยขาดบางคนน่ะตุกแต้บ่เคยไปร่วมมือรอก็เปิ้นเอามาแจกอย่างเดียวอย่างลุงใจกับไอ้แซมอะ
2: อะเดี๋ยวอะเดี๋ยวอันจะไปมาพาดพิงถึงลุงน่ะอีเพิ่ง
1: ถอนครับพูดเดี๋ยวนี้อีเพิ่ง
0: เอาละบ่ต้องมาเถียงกันกำเดียวถ้าหัวหน้าหมวดเปิ้นส่งรายชื่อมาก็ถึงจะฮู้วะแล้วก็ขอฝากไว้ตวยไผ่ที่บ่ช่วยเหลืองานชุมชนอะหยังน่ะอย่างน้องเพิ่งว่านี่ก็มีส่วนถูก
2: ป้อหลวงเอียงละแขม
1: เป็นใจกันแต่เขาสงสัยป้อหลวงถ้าจะเมาอีเพิ่งนะลุงใจ
0: โหไอ้แซมมึงว่าอย่างก็
1: เขาไม่ได้ว่าอย่างหรอ
0: เอาละเมื่อทุกคนมีปัญหาอย่างแล้วป้อหลวงก็ขอปิดประชุม

0: ้าวพร้อมระบอหมู่เฮาลองเข้าแถวกันดีๆแ
1: ชมป์แชมป์แชมป์มาอยู่ตังเพนี่มาดีโจกช่องจันนะบะ
2: แต่กาลุงใจ
0: เอาละเมื่อเข้าแถวกันเรียบร้อยแล้วเอ้าเจ้าหน้าที่เริ่มแจกตั้งแต่หัวแถวไปเลยเนอะเนอะพ่อแม่พี่น้องหันกอเวลาบ้านเฮาตกทุกข์ได้ยากมีปัญหาอย่างกะภาครัฐเปิ้นก็บ่เคยขาดเพราะฉะนั้นหมู่เฮาต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเนอะ
3: ป้าหลวงผ้าห่มวิทไป2ผืนเนอะ
0: อ้าวมันขาดไปได้อย่างไรกําเดี๋ยวป้าหลวงจะเช็คดูก่อนคนนี้ได้แล้วยาโฉบนี่ก็ได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วอ้าวลุงใจอันนี้อะยังแน่อ้าวไอ้แชมป์ตั้งหลังนี่อะยังแน่เ
1: ฮ้ อันนี้อันนี้กับผ้าห่มนะครับป้าหลวง
2: อันนี้กับผ้าห่มนั่นนะครับ
0: แล้วนี่ยังถึงได้2ผืนฮะ
2: เมียผมมาครับผมเอาไปเพื่อเมียผมครับ
1: อันเมียผมก็ช่างนะครับเปิ้นแจกอันยังเอามาฮื้อตัวเนอถ้าผมบ่ได้ไปนี่ตายเลยล่ะครับป้าหลวง
0: บ่ได้เปิ้นแจกคนละผืนจะไปเอา2ผืน3ผืนได้อย่างใดบัดทีเปิ้นประกาศถือมาร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองนี่บ่ค่อยมามันจะวิทย์คนอื่น
1: โอ้ยอันจะไปถือลุงใจครับไอ้แชมป์เนาะอายเปิ้นงับได้แชมป์ได้

0: ลุงลุงขับรถเร็วเกินกำหนดนะเอาไปขับขี่มานี
1: ่โอ้บังเฮ้อว่าอย่างใดขนจำนวดรถผมมันเก่าเหยียบได้แค่60
0: อ
1: ันความว่าเว้ยนั่นนะมันร้อยป่ายบ่ใช่ครับขนจำนวดบ่เชื่อลองขึ้นขับไว้แหละออกถ้ามันเกิน60ผมยอมเฮือนยับแต่ถ้ามันบ่เกิน60มีปัญหาแน
0: ่มีปัญหาอะไรล่ะลุง
1: ผมจะแจ้งความยับขนจำนวดกับ
0: ข้อหาอะไรครับ
1: ข้อหาทำร้ายจิตใจคนแก่ลังแกรถเก่าหันมาเก่าอีนะติดเครื่องการขโมยตัวเนาะฮะพอนี่เหรอเนี่ย
0: ไปลุงแม่หัวหมอจริงๆนะลุงเนี่ย
1: หาว่าไปเตือนเนาะ

0: ังอีป้อรถหายเหร
1: อน็อตเหี้ยเบ้อเหี้ยเบ้อเหี้ยรถแต่บ่หายเครื่องการขโมยน่ะก็หายไปล่ะแสดงว่าไอ้คนที่เอาไปนี่มันเป็นคนดีมันบ่แจ้ขโมยบ่
0: แล้วบ่แจ้ขโมยแล้วมาหยับลักไปหยังป้อ
1: เครื่องนี้มันเครื่องการขโมยมันจะเอาไปแน่หยังแสดงว่าคนที่เอาไปเป็นคนดีใครป๋าจักกรรมแกป่ะไปส่งอีป้อแจ้งความบ่
0: เฮ้ยป้อ
1: มันยอมซะ
0: ละกายอมไง
1: หยังนะ

0: อีกแล้วเหรอขับรถไปชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์เขาทำไมเนี่ย
1: ท่านกำลัง
0: ขับรถประมาทอีกแล้วทำให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บนะ
1: แ
0: ม่โจรนี่โจรแน่แต่ลุงบาปผิดขับรถไปชนคนอื่นไม่ผิดยังไงเราลุงโจรที่นี่แก้โขนเจ็บอยู่ปุ๊บก็แรงยังไงก็แรงกระแทกของรถไงคนมันก็ต้องกระเด็นสิครับบาดใจลุงขอเถียงไม่เถียงยังไงเราลุงแสดงว่าโขนเจ็บเนี่ยจงใจง่ายตัวเก่าออกจากที่ก็เถอะเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดแม่งก็คงจังหวัดมาครูเนี่ยลูกลุงไปง้ามก่อนนะ
2: ไปเราไปตัดสินไปตกลงกันที่โรงพักดีกว่าไป
0: เอาขึ้นมาแล้วนี่ได้ก่อน
2: ไม่ได้ลุงไม่ได้ไปที่โรงพักไปคุยที่โรงพักไป
0: เป็นการเงาจ้า

0: ลูกหลานทั้งหลาย
1: โอ้
0: แถวนี้ไผ่ใหญ
1: ่โอ้ลุงไปอู้ลักเลงกะถามมาคนใหญ่คนใหญ่เนี่ยลุงมีหยังมีปัญหาหยัง
0: บัดใจบัดใจบัดใจบัดจะไปเข้าใจผิดคนใดใหญ่นี่นะลุงแค่ขอช่วยแบกข้าวสารเมื่อบ้านบันไดลุงบ่ไหวลุงเจ็บเอว
1: โอ้ เนี่ยลุงอันแขนซ้ายลุงไอ้มาซับอันอย่างน่ะหูอันอย่างน่ะ
0: นี่นี่นี
1: ่
0: จักกิ้มเจ็ดห่างยุ่งวะ
1: ข้ามกัน
0: ไอ้อ๋อแล้วหูก็ว่าถ้าลุงยกแขนซ้ายขึ้นสัก500เที่ยวนี่อันยังจะเกิดขึ้นสูงวะ
1: ว่าพากันลุง
0: เอ้ยน้อยไป
1: อันก็ฝนตก
0: เอ้ยเรื่องเล็ก
1: โอ้แล้วมันอย่างไรอ่ะ
0: มันก็ปวดแขนไก่น้อย

0: ในสัตวัดนี่ใครจะลองปุตตาเน่บอก
1: ปุตตา
0: เออ
1: ยังเตียวถนนพวกกับ
0: ต่อ
1: เก่งบอก
0: ไอ้เก่งบักเก่งมึงขอปุ่มลุงนี่นี่นี
1: ่นักเลงกันเนี่ยฮะ
0: อันล้ออัน
1: นี้หูมันยังนี่
0: อันล้อนี่น่ะคือหมูเขียวตันหมูเขียวตัน
1: เป็นนักเลงเนาะแล้วมันจ่อยอย่างเนี่ยมันมีเขียวตันเขียวตันเนี่ย
0: อันล้อถ้าหากว่าวันไหนอันลุงระลึกได้เอามือลูบที่ปุ่มระลึกกระถาเอาเข้าอุ่นมา2กิโลเอากินทอดมา2กิโลหลับมา1กิโลใช้อัว2คดลุงกินเข้าไปแล้วอะหยังจะเกิดขึ้น
1: อาจจะเกิดแสงประกายก่ะ
0: ไอ้บาใจบาใ
1: จอ๋อแล้วมันไปเกิดอะหยังเกิดอย่างขึ้น
0: เฮ้มันก็เกิดการกัดขี้ปุ๋มกะไอ้น้อย
1: การอู้

0: ไอ้เสือขี้ปุ๋มบันไต
1: เนี่ยเนี่ยเนี่ย
0: แค่ปะมาเมินละดีละกันเดียวให้เจ้าไส้ขี้มาแก้มเราแน่บ
1: ่เนี่ยกาที่เขาลือว่าขิงไอ้สิงจักกิม
0: สิงจักกิมเจ็ดวันเว้ย
1: วันนี้แหละวันนี้แหละขิงจะได้ลู่ลิดของง่ายหน่อย
0: ให้ปะ
2: ไอ้เท่าหมูนี่ยังได้ดิคนหนุ่มคนกำปั้นนั่งไว้กันเป็นหมู่เป็นหมู่ไอ้สู่เท่าบัดดอกบัดได้ยังมาตีกันยังกำปั้น
0: คนอื่น
2: มาต
0: ี
2: บ
0: ั
2: ดต้องห้าม
3: ปล
2: ่
3: อยเขาปล่อยเขา
2: ปล่อยเขา
3: ปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมัน
4: เสือใต้สิงเหนือเสือใต
2: ้คือมัน
3: เอาเลยหยอกเลยหยอกเลยเน็ตยิงเอาเลย
0: วันชินบัดได้เนาะถ้าบัดยังคิงเหลว
1: เหมือนกันวันนี้ตู้เจ้านักบัดได้ห้าบ่มีงานวัน
2: ไอเสือขี้เข้าฮะกะเดี๋ยววันนี้หมอกได้ฮะอยู่ที่ไหนสิงเหนือเสือใต้สิงเหนือเสือใต้เอาตีนเข้าหยูไปไปไกลๆ

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินตะใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างไดเนี่ยพอเหมือน3วันแน่เนาะน้องเน
1: า
0: ะ
1: อ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป่อแค่ลําเนยเนาะ
0: ลําก็กินบ่ลําก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงข้าวแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้อบ่แข็งยังอีอะป้อว่าเกี๊ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงข้าวแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บ่แจ๊ะหรอกินกว่าต่อว่านี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปน้อยน้ําปลามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บ่จางป้อบ่จางคนเฮากินเค็มแล้วบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮื้อ

0: เช้าอ้าย
1: จ้าจ้า
0: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำนายเนาะ
1: โอ้บ่ต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
0: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบ่สิหามีบดมันจะตาย
1: บดก็ซ้ําหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ้ากะบ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำนายเนา
1: ะโอ้แล้วน้องจะเนี่ยงใดไปล่ะ
0: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันมาจี้หักไก่แล้วอ้าย
1: บ่ได้บ่ได้อ้ายบ่ฮึดเตียวเด็ดขาดป่ะถ้าน้องจะไปอ้ายจะเอารถไปส่งน้องเน
0: าะขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละอ้ายหมามันเห่า
1: จะมันเตอะจะมันเตอะมันเห่าคนงามล่อขอมาแง็บน้องเมียกูก่อนเด้อกูจะตวยฆ่าปืนตูบพุ่นน่ะจะบอกฮึมาขอมาติดๆเพชรน้องอ่ะอ่ะคนมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
0: เจ้า
1: เอาละเน่ไปละเน่

0: างก็ขอเอารถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวมันก็ได้ล้อนี่บ่ได้มันจะไก
0: ่ก็เอาไปสูบเฮียกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหั่วเลยมันไปสูบยังได้แท้หม
0: อหั่วก็เอาไปปะก็ได้ล้อหรือบ่อันก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: อู้แต่ป๊าๆๆๆไปเวยมาเวยน่ะมีธุระฟังอยู่นะ
0: พวกอ้ายมามันจะครบน้องกันแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันน่ะไปเตียวได้ลําเหลืองขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาๆๆๆอ่ะขึ้นๆอือว่าขึ้นก็ก็นั่งใกล้ลําเหลือแห้งๆนอกอ่ะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บัดนี้แต่ก่อนยังบ่ว่าฮ้อน
1: แม่นว่าอู้นักเอ้าเกาะมันๆเด้อไปตัวภัยตัวมันเด้อไป

0: แม่เปิ้นว่าจะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีว่
1: าเอาเงินไหนมาฮึน้องอย่าบ่ตัวไปช่วยเพิ่นเหี่ยประหยัดไว้พ้องกะ
0: ก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออ

0: หมูข้าไม่ไหน
1: ก็อีแวนมันขายไปเฉยเลี้ยวลูก
0: แล้วประเดี๋ยวอีแวนมันไปไหน
1: ก็มันบอกว่าจะไปดูเธอแชทอันยังหูติกรุงเทพน่ะ
0: เปิ้นว่าไปดูคอนเสิร์ต
1: เออนั่นเนาะเออนั่นเนาะได้ยินมันว่าจะไปดูคอนเสิร์ตของมาเคิลจิ้นฉัน
0: เปิ้นว่าไม่เคิลจิ้นฉันอู้บ่ถูกใครอู้อีแวนเนาะอีแวน

0: เบ่ง
1: เฮ้ย
0: ก็ไปตวยหาอีแวงคือลุงกับหมอ
1: มันไม่ไหน
0: ก็มันไปดูคอนเสิร์ตคอนแทสอันยังบ่ฮู้จักกรุงเทพฯปาปิ๊กมาตฮอดบัด
1: ฮ้อลุงใจไผว่าใจมาใจเฮาไปกรุงเทพใหญ่มานี่เฮาไปสักกำเถื่อเฮาไปลุงเฮาขอหลง
0: เออแล้วจะเอาจะใดดีบ่าลุงขอเปิกถาหน่อยบ่า
1: เอาอย่างอีบ่ลุ
2: ง
1: เฮาลองไปถามเจ้านายพอว่ามันจะปิ๊กเมื่อใด
0: ข้าจะดีเนาะ

0: โอ้วัยเจ้าป้อดับหลนคือว่าอีแว่นลูกสาวของข้านี่มันไปพอคอนเสิร์ตมาเคลื่อนจับฉันจิตกรุงเทพเรียกก็หายไปจะเป็นชิบวันปุ่นบ่ปิ๊กมาเลยนะใครทราบว่ามันยังมีชีวิตอยู่ก่
1: อนอย่างนี้ว่านี่โลหะบัดใดเตื้อนายังมีอยู่ว่าอี
0: วัยเจ้าป้อดับหลนกันแล้วมันจะปิ๊กจะปอกมาเมื่อใดเจ้าย
1: ังอีหูแล้วตึงบ่ไปไหนเจ็ดวันนอไหนจะปิ๊กมาบ้าน
0: เจ็ดวัน
1: บ่มีอย่างถามแล้วบ่เจ้าก็จะลาแล้วนะ

0: แว่นมาแล้ว
1: โอ้มาละบ่อีนายคำแว่นมึงไปเนี่ยเป็นจะได้เป็นร่ำเป็นเหลือไปแตะไปว่าป๋อบ่ปิกบ้านปิกจองแม่มึงนี่เมาหาป๋อบ่กินข้าวบ่กินน้ำ
2: ปิกไม่ได้อีป๋อสตางค์หมด
1: ก็แล้วมึงไปอยู่ที่ไหน
2: ไปขับจ้างล้างถ้วยก๋วยเตี๋ยวเอาสตางค์ปิกแกรถปิกบ้านน่ะกะ
1: อีแว่นเต้นกะลงหัวมึงตั้งบ่าแกนจ๋ามึงมิงบนหูดังหูบังแป้แว่จะไปเยอะช่ำช่ำเนอคือมึงหลับกุมเจนตายอีเวนน้ออีเวน
3: คำเตือนการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆมีอันตรายต่อร่างกาย

0: แม่มันแม่มันบัดเดี๋ยวนี้ไก่ปูเราปลากรวยน่ะกับไก่แม่ดำไก่แม่ลาย3ตัวน่ะมันหายไปไหนหมดอ่ะ
1: โอ้บัดนั้นมาถามข้าเรื่องไก่นกกกเห็นข้าบ่ฮู
0: ้โอ้บัดเดี๋ยวนี้บ้านเฮาบ่ร่างจะมีขโมยเหรอกะเมื่อคืนมื้อนึงข้าจะพกนะจะบอกหมอกเหมือนสกรรมนะ

0: ไอ้บอดไอ้บอดวันนี้เฮาไปลักไก่ดังใดแท้บ
1: ่ก็ตี้ปิงวันนะกา
0: ปิวันไหน
1: โอ้ก็ที่เฮาไปเอากุเตื้อ
0: ไอ้แหน่หม่อเอ้เพิ่นจะฮู้กาบอด
1: โอ้เพิ่นมาจําไก่มีเปิ้นเลาะ
0: ขี้หันกะ
1: โอ้เฮาฮู
0: ้เอามาคั่วแห้งบ่เน
1: าะเฮาแกงเหมือนวันนี้แกงเหมือน
0: ฮะไอ้เฮือนไหน
1: บ่ใจไอ้เฮือนแกงเหมือน
0: ไอ้บ่ลืมใส่ไว้จั่นเด้อว่ะ
1: เออหาเก็บมาแล้วเรียบร้อยเตรียมตัวด้วยนะ
0: นี่ปีด้วยเนา
1: ะอื้อนะ
0: ไม่งูสนด้วยนะ
1: ไปไปบ
0: ่ฮะเอาเพกะเอาเพกะพี่ไปไปไหนนะปูน่ะมาทําเพกะ
1: เออๆๆ
0: โอ้ยเนาะ

0: มาแล้วบอกไอ้หัวขโมยวันนี้มึงเจอดีแน่เข้าไปในเล้าไก่บ่ละดี
1: ไอ้บอดไอ้บอดยิงอยู่นี่นะฮะเนอะอันนี้ให้เอาออกมานี่นะ
2: เอาตัวใหญ่ๆเนอะ
1: ฮะไก่ไม่ใครกะ
2: จะไปอูดดำ
1: ไก่ไม่ดำ
2: เพื่อนจะหู
1: เอาไก่ปูปูก็เอาแม่ก็เอาหมดนะบ่า
2: เอาหมดนะกะ
0: เอาหมดเราห้าก็ได้ละบ่า
1: เอาไปล้ำเหลือไอ้บอด
0: เอาปูลูกซองนี่มันตวงบ่า
2: หนวกปูหนวก
1: ไอ้ยิงไอ้บอด
2: จะไปเท่ากันป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าม
1: าจังเพ่ไอ้บอด
2: มาจังไร
1: มาจังเพ่

0: ่พ่อบ่ม่วงเนี่ยมาตั้งบ่ได้เรื่องบ่ได้ความ
1: โจมมาอย่างพี่โสม
0: ก็บ่ม่วงเนี่ยกะ
1: เนี่ย
0: มันบ่สมดุลกับหน่อยมันเลยต้นมันใหญ่แต่หน่อยมันเต่าลูกกุยสู้บ่เต่าก็บ่ได
1: ้เนี่ย
0: เขือบ่เต่านิ้วก้อยแต่หน่อยมันเต่าหัวนี่บ่ม่วงเนี่ยบ่เป็นเรื่องแต่ๆอะไรโอ้ยบ่ม่วงตกในหัวพี่โหถ้าหน่อยมันใหญ่เต่าบ่เต่าหน้าพี่บ่ดีแล้ววะเนี่ย
1: นะปากบ่ดีลูกติไปเลยโดนทำโทษแล้วดีนะถ้ามันเป็นทุเรียนจะขนาดไหนเนี่ย

0: มันอีน้องนีไปใจกันน่ะมันนั่งกอดกับป้าใจที่ไหนน่ะน้องนีน้องนีไม่แอวกะนั่งอยู่กับไผ่น่ะแอนเล่แฟนใหม่กันน่ะผัวน้องนีไม่ไหนอ่ะ
1: โอ้พี่สมกะเออปี่มาเพ่ก่อนมาเพ่ก่อนมาเพ่ก่อนเนี่ยขอร้องละปี่ปี่บดีปี่อู้ไผ่ฟังเนอะว่าปี่มาปะน้องที่นี่นะอ๋อเนี่ยน้องเอาสตางค์ให้พี่สองปันพี่บดีพี่อู้ไผ่ฟังแท้น่ะพี่เนาะ
0: โอเคน้องนีพี่ตึงบอกอู้ไผ่ฟังมามีไหนสตางค
1: ์นี่
2: น้องนีครับมีนี่ตะกี้ไผ่อะครับ
1: ฮะอันเปิ้นคนรู้จักกันอย่าหาปิ๊กบ้านละบ้านปะ
2: อ๋ออันก็ตามใจน้องนีกะครับ
0: น้องนีน้องนี
1: เฮ้อพี่สมตีปิ๊กมายังทำน่ะ
0: พี่ก็จะมาเอาสตางค์มาคืนน้องนีนะคะพี่บ่เอาแล้วนะพี่เคยอู้คนอื่นฟังจนปากพี่เนี่ยคันยุบยุบยุบพี่บ่เอาเนี่ยสตางค์อ่ะพี่จะไปโซอู้คนอื่นน่ะมันม่วนกว่าสบายใจพี่ดีเนาะพี่เอาคืนให้ตัว
1: แล้วเดี๋ยวพี่เอาน้องเพิ่มให้พี่
0: พี่ถึงขอไปเล่าคนอื่นฟังแต่พี่ขอเถอะ

0: เนี่ยหมอยจะบอกคือเนี่ยอีตัวที่หนาวตั้งหลังเขานี่นะ
1: อีกงาน
0: นะหันหน้าหันตามันดีๆนะมาธรรมดาเนอะเบิร์ดไอ้นั้นเบิร์ดไอ้นี้จะบอกอย่างเงี้ย
1: มันมีผัวหลายคน
0: มีผัวหลายคนมานั้นติดกับป้าแฮมคนน่ะน
1: ะ
0: แล้วผัวมากกว่าบยอกนะออกสำโลสิ่งในเวียงไงจะบอกคือบึดเอาอีนั้นขี่บึดเอาอีนั้นซ้อนจะบอกให้ผัว
1: มันมาละมันมา
0: อีนี่มึงตอบกูยัง
2: อีกูมันไส้มึงตั้งมาปีแล้วแล้วเนอะ
0: มึงมันไส้ปีแล้วมึงมาตอบกูอย่างปีนี
2: ้ก็กูเกิดได้บัดเดียว

0: แม่มากินข้าวเหี้ยขวายแล้วนะ
1: กินข้าวแฮมอ่ะกูถึงก้ายก้ายของกินแกงผักกาดแฮมหน่อย
0: แม่กับพ่อให้ก้อนก้า
1: เออถ้ามาใจแกงผักกาดก็แกงผักละมาแกงผักละก็แกงผักบัง
0: โอ้ก็จะเนี่ยจะได้อ่ะเฮาก็กินอย่างเงี้ยเนี่ยกันก็ดีเนี่ยเนี่ย
1: กูก็เจอหน้าไอ้น้อยปีแล้วมันมาบ้านกูกินจีนหวานค่ำ
0: เออก็มันมาเปิ้นมาหรอจะกินยังได้ก็ได้กะอันเฮานี่แกเนี่ยเฮ้ยแม่กินตึงวันอ่ะมันก็พักพ่องจีนพ่องอะไก่แม
1: ่มากินก็กินกินหมกมาให้มันตายเลย
0: เออกินเฮียก็ได้เฮาก็จะไปต้งแล้วนี
1: ่เออไปต้งมาแรงกําบึดมึงก็เอาพักปังไม่ทําสักคาบเด้อกูล้ําหลํามักไก่

0: ลูกมาเมื่อเจ้าเมียบ่าอ้ายมันก็ไปไหนห่อเหือนเดือนเท้าก็ถึงบ่าปัดบ่ากวาดถ้วยก็บ่าล้างของกินก็บ่าหมี
1: โอ้ยป้อลูกสะใภ้ก็มีอย่ามากวาดบ้านคนเดียวน่ะ
0: โอ้มาใจลูกตับลูกตองมาได้กินแห้งมึงเป็นลูกเป็นหลานไผอีกหน่อยอุ้ยจำมาได
1: ้ก็เป็นหลานไอ้แซมนะกะ
0: นายยังคำหล่อเบาจะมางามแก๊งามหวาดอะมึงกลับไปไหนอีกหน่อย
1: น้องจะไปบ้านป้าจันย่าน้องเลยไปแล้วเนอ
0: เออไปละกะโชคดีเด้อลูกหลานคนงามอย่าอ่อนตะวาวันชื่นสูงเกิ่งเด้งอย่างผีเพศ

0: อีเม่เฮาต้มเห็ดเฟืองไว้ในตู้ฮะเน้อขยะก็กินก่อนเตอะบ่ทันรอเฮาวะเน้
1: อโอ้มึงบ่ต้องห่วงอีแม่อ่ะมาก่อนตะกี้อีโอ้ยเอาแกงมาฮื้ออีแม่ออกก็มันกับพี่กับกะลำลำเอ้ย
0: โอ้ยแกงพี่เอ้ยอีหยังเฮาน่ะแกงลูกต้มมาฝากพี่เอ้ยมาฮื้ออีแม่ปะยะ
1: ฮะโอ้โหปกติตะอีแม่กินไปปากทำไมไม่หาบึ้งบึ้งอีเฮ้ย
0: คนเฮาเนี่ย
1: โอ้อันนั้นไผมาแค่เหมาะ
0: ไอ้แซมไปใหญ่แม
1: ่ไอ้แคมคือขายนี่นะมึงกลับไปไหนไอ้แคมเ
2: ฮาว่าป้าปิงเนี่ยมันคือป้าป้อเนี่ยซ้ําเตื้อป้าป้อจะได้กินข้าวลําแถมน้อยจะได้ตุ้ยเอี้ยก
1: ับขอบคุณหนักๆเนี่ยแชมป์ชักเลยโอ้บัดเดียวดูหน้าตางามขาวทุนบุญแตะ
2: โอ้ขอบคุณป้าป้อขอบคุณ
1: เอาไปแล้วเนี่ยรักษาเ
0: นอะพวกคนเฒ่านะโอ้หน้ามือหลังมือปิ้นปักปิ้นแปะคนเฒ่าป้าปิง

0: ลูกศิษย์ลูกหาขอไหว้ศาลเจ้าพ่อลาบลำ
1: เจ้าพ่อดาบดำเออลูกหลานตั้งหลายมาหาพ่อโดยธุระอันใดลึก
0: ก็มีคนเป็นล่ำลือกันว่าเจ้าพ่อดาบดำเนี่ยศักดิ์สิทธิ์บารมีสูงขนาดห่อของเจ้าพ่อยังมีหังเพิ่งมาแปลงอยู่หังบะเละบะเล่นโหน้ำหวานถ้าจะหวานเนาะเจ้าพ่อ
1: ถูกปากเดี๋ยวนี้โอ้ยังอีถือว่าดูมินลบหลู่เจ้าพ่อเพิ่งหังนี่มันบ่ใจเพิ่งธรรมดามันเป็นทหารเจ้าป้อมันสวกไผเข้าใกล้บ่ได้นอกจากเจ้าป้อคนเดียว
0: เอออันก็ขอสุมาแต่เจ้าป้อ
1: เออจำไว้มันเป็นทหารเจ้าป้อ

0: เรื่องศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ของป้อนี่นะถ้าป้อได้เปียดดาบดำขึ้นมาลำเมื่อใดฝนก็จะตกฟ้าก็จะห้อง
1: มูเฮาขอได้พอจ้าป้อลำดาบสักเตื้อเต้อเพื่อเป็นบุญตาจ้าป้อ
0: กันนั่นเลยเจ้าป้อจะเริ่มลำแล้วเน้ออ้าวตั้งแต่ท่านั่งลำแล้วจะยืนลำเล

จ้าป้อเจ้าป้อระวังระวังปลายดาบเจ้าป้อมันจะไปจี้ใส่หางเพิ่งเนอะโอ้นักเจ้าป้อเจ้าป้อปลายดาบจี้ใส่หางเพิ่งแล้ว

0: ยังมาเสียงเปลี่ยนไปอ่ะ
1: มันเจ้าป่อมันเจ้าเพื่อยังเกลือ
0: มันยังมาตาตุ้มคุ้มยุ่มเจ้าป่อ
1: เนี่ยป่อออกไปจากกี่ละลูกหลานไผเอากระไฟมาพ่อง
0: ผมมีเจ้าป่อจะเอาไปให้ยัง
1: เอาไปเผาเผาพ่องเผาตรงหางมันทั้งหมด
0: จะเผาได้ยังไงเจ้าป่อก่อนในเจ้าป่อบอกว่ามันเป็นทหารเจ้าป่อมาใช่ไห
1: มมันเป็นทหารกบฏเผาเลยเผาทหารกบฏเผา

0: ปี่บ่แจ้เฮาจะสอนนี่ปี่นะบ่าวบ้านเดียวว่าอีปี่ไปอู้เขาแย่หยังอู้บ่าวบ้านเดียวหายแล้วเตียวไปซ่วม
1: โหน้องจันทาไปว่าหยังหยังอัน
2: ให้บ่เหมือนมึงอะลอกเครื่องแหกการฮ้อนขึ้นฮ้อนล่องสักวันมึงจะหูสึก
0: เออแม่บ่ต้องมาว่าคือเจ้าคนอย่างเจ้านี่นะถ้าจะฮ้อนนะจะฮ้อนคือไปถึงดวงดาว
2: เออแม่บ่ตายแม่จะท่าพอ

0: ันท่าเอ้ยพอปีมือของเต๋อป่นบ่เคยไปไหนเลยมาค่ํามาคืน
1: โอ้แม่จ๋าแม่บ่ต้องอนุไปเปรียบกับอีปี้อ่ะอีปี้บ่ไปสาวโบราณแต่จันทานี่สาวดุ้นไฮเทคจ้ะแม
0: ่ลูกหนอลูกสอนยังบ่ฟัง

0: น้องจะทาเก็บเสื้อเก็บผ้าใส่กระเป๋าน้องจะไปที่ไหน
1: ไปกรุงเทพจ้ะพี
0: ่แม่แม่น้องจะทาจะไปกรุงเทพจะไปด้วยไผ่บ่ฮู้
2: จะทาจะไปกรุงเทพจะไปด้วยไผ่จะไปแง่หยัง
0: จันทาเฮ้ยพี่บ่าบ่ท่าไปอ่ะพี่เป็นห่วง
1: เออเขาจะไปแห่ย่างนี่พี่บ่ท่ามาเป็นห่วงเฮาอ่ะเฮาก็ใหญ่แล้วเฮาบ่ใจหัวบนล้านมื้อนี้พี่
2: จังมันจังมันบ่ผันไปจังมันจันทาเอ้ยถ้าพ่อมึงบัดตายมึงจะเจ็บบ่ฮู้จะเจ็บจังใดลูกเหลือกำนี่ฮึ

0: จันท้ามึงเอาไผ่มาโดยนั่นผมแดงปั่นลุ่งนวดอย่างก้างฮา
1: แฟนเปิ้นบ่ย่าแม่ทอม This is my mother
2: Good morning mother
0: โอ้ยช่างเวทลูกตัวเก่าล้ำปั่นไปกรุงเทพตัวก็ไปกรุงเทพปั่นเอาผัวฝรั่งตัวก็เอาผัวฝรั่งหน้าอย่างแปะเมยไอ้อย่างเปิดอาซายพวกใส่ตองแห้งไปบ่ถึงลวงดาวเลยเฮ้ยใครตายเป็นลม

0: น้องน้องครับน้องให้อย่างกะครับก็ว่าพ่อแม่น้องไล่ออกจากบ้านกะ
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

กราบสวัสดีเจ้าพี่ในน้องผู้ปิ่นที่ฮักตั้งหลายทุกท่านครับวันนี้ผมปะหัวอำนวยกลพัดตีเล่าคือพี่น้องได้ฟังมาโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่องผลงานของพระยาพรหมโวหารกวีเอกแห่งล้านนาซึ่งหมู่เฮาชาวชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทยภาคเหนือได้ภูมิใจนักครับที่เฮามีปราชญ์แห่งล้านนาการแต่งข้าวฉันทลักษณ์ของการแต่งข้าวชมรมเฮาก็มีแนะนำคือท่านและผลงานของพระยาพรหมโวหารนั้นเกิดจากความรักของนางสีจมนะครับข้าวขอสีบดซึ่งเป็นผลงานในเรื่องความฮักแบบประทับใจทีเดียวครับฉะนั้นการแต่งของพญาพรหมนั้นผู้ออกมาจะหันภาพเปรียบเทียบนะครับหันภาพได้เลยทีเดียวครับคนที่บ่เคยฮักบ่เคยเมาไม่ยิงบ่เคยเมาบ่าวพอใจบ่เคยเมาสาวแล้วคนที่เคยเมียหนีละไปจะมีความรู้สึกอย่างใดนั้นนะครับท่านเองเป็นผู้บรรยายเองก็แล้วกันแต่ถ้าคนที่บ่เคยเจอก็บ่ฮู้ของความปวดร้าวลั่นทดหัวใจนะครับแล้วก็บ่ฮู้จะไปอู้คือไผฟังก็ได้มาบรรยายเป็นข้าวห่ำกำเมืองเมื่อนพญาพรหมนี่แหละครับฉะนั้นภาวนาขอคือท่านผู้ฟังอย่าไปปบกับความรักที่เฮาห่วงแหนได้ถูกเขาพากจากไปเหมือนกรรมบ่เก่าที่ว่าปุ๊ดตีนปูเหมือนเมียมีจู้เสียหูไก่แจ้เดียขมนี่ฉะนั้นผมขอย้อนว่าในช่วงนี้ซึ่งตอนนี้ก็จะย้อนเกี่ยวกับเรื่องความฮักของพญาพรหมที่มีแต่ต่อน้องสีจมคนงามแห่งราชสำนักเมืองแป่นะครับเมื่อสีจมได้พากจากไปแล้วได้เก็บครอบเก็บครัวไปหมดพญาพรหมกลับมานี่มาพ่อบ้านพ่อห่อเฮือนมันมองไปให้หมดไอ้อย่างก็เอาไปให้เสี่ยงพ่อศาสตร์พ่อมอนพ่ออย่างมันมองใจไปหมดครับเนี่ยกึดฮอดน้องบ่อไม้หายสูญแหนไอ้อย่างก็โออดอายนูนกระดกกระด้างน้องละติกินตี้นอนก็สร้างครอบครัวใดรีบร้อนเอาไปหมดครับบ่ข้างหลอตังถ้วยและจ้อนก็เก็บหาบค้อนย่อยันหัวแห่งน้องพ่อไหนก็บ่หันอกปี้เป็นควันเปรตไฟลุกเอาสัตตาหันตี้นอนเก่าเจ้าหวังมัวเมาเกือบล้มน้ำตาไหลปี้ให้นั่งงมใจสอดดันยามแยงผมเล่ามาถึงตอนนี้ครับตัดตี้นี้ปี้เคยนอนแฝงส่วนสายหอมแปงบ่หันอยู่ใกล้พี่นอนฝ่ายเหนือน้องนอนฝ่ายใต้ซ้ำใจคันนิงสอดคิดบ่ได้ยินเสียงสำเนียงวอดมิดดักเงียบจ้อยสูญไปบ่หันหน้าน้องปวดอกตกใจซ้ำครอบครัวใดก็บ่หันสักหน่อยเหมือนตัดหัวใจพี่ออกไปห้อยเหลือแต่คิงคาบไว้หันสาดตองขาวผืนเจ้าเกยใจปูลวาดใต้ห้องนอนกำศกตุกก้อยกุ่ยไม้ทอนย้อนน้องเพื่อนวอนบ่ล่อนไปเสี่ยงซาดตองขาวแคบแดงเนื้อเกี้ยงหล่อนเก็บเอาไปบ่ไว้กันบ่ได้หันขัวเจ้าน้องไทยแดนเตี้ยงเสี่ยงอินทรีย์ตัวข้าปี่ไทย
ให้แล้วก็ล้าหนีพระวังกีเหมือนจักหมิ่งคว่ำจักขุตาปี้ตึงสองกำจนปอญวาปังหลังเม็ดปี้บอกมุสาวาตาไล่เท็จจุไล่เล่นเนอนายพี่ไข่ฟู่น้องตามเรื่องแนวสายตามแต่ลายบ่พางน้องเน่าตามวาจาแห่งข้ากับเจ้าบ่บิดเซเสื่อนซ่อนผิวพี่ซ้ำไปแผวแอวเลือนเอ้ยมิ้วกับเอ้ยพ่วงผู้พาดาซ้ำจากเรื่องน้องจ๋าเรื่องน้องบอกพี่พาตาว่าเต็มหมู่อาหมู่พี่ก็ห้ามเพิ่นก็บอกว่าตามหิมกิมใกล้คนได้ก็ห้ามบ่ฮือไปมันดึ้มฟังครับเป็นแต่จมคัดขินล่วงข้ามใจหากเฟืองพาดพังเก่าว่าจักไปสิบว่าบ่ยั่งขอรออยู่ท่าผัวมาปอคือได้หูกำฟู่กำจ๋าแต่ก่อนเดิมมายังอยู่ยังอดอยู่ได้เต็มเขาเต็กถามเป็นความฮ้อนใหม่ยักยะจะใดล้ำล้นกำนดพลมสั่งจมบ่อป้นล่างอยู่อดป้นเดือนแหมอย่าไปฟังติดอย่าไปฟังคิดอื่นอันกวนแกมกวนแกมถ้าป้นเดือนแฮมแผวหอดเดือนหน้ายังบ่หันผัวแปลงฟันขวนล่าก็ตามใจจมจักยกต่างมีปอเตียวเหลียวเข้าป่าหกเหมือนจักบ่สู้เพิงกาเพิงคากำดังนี้ตัวปี่เตือนจ๋าเชื่อนี้จะลีดเมืองแป้เจ้าภายห้ามตึงบอกฝังครับจะรอบอกคือรอคือผัวมาเหตุก่อนแล้วก็จะไปกับค่อยไปก็บอกฝังครับนี่เจ้าบ้านบนบอกคือเมียละผัวคือหมองมัวหมองเศร้าบ่เคยมีป้อยปบอยู่สุขสงวนบ่กวนบ่กวนบ่ลบบ่ฮบบ่วิวาดต้องมวยลันบ่เคยพิเถียงกันบ่ได้ต่อต้าด่าย่อพิษกันจ่าม่วนงานถูกตัดลงถอยเมียตุมผัวลบตัวหนีจ้อยผัวคอยคองเป่าเวรีบลับแลรีดลับแลแขวงใต้เมืองเพผัวอย่าเบี้ยงตังเมื่อเอิ้นผู้พร้อมจ้องได้ตังเสียผัวและเมียควรเย้าอยู่ท่าคนบอกว่าตังเมืองลับแลเนี่ยมมีที่เมียจะละผัวมีแต่ผัวละเมียคนว่าอย่างนั้นนะครับวันสิบเอ็ดยังไปพ่อหน้าดูละครบอนเจ๊กเมื่อเขาทำขวัญโกนจุกหนูเล็กยังตามหมู่เอ้ยลงไปกำดังนี้เขาเล่าพาสไลยักไข่ฟู่จมเหมือนเขาฟู่ข้าสักสิบปีแต่นี่ไปหน้ายักเก็บเล่ามาก็บ่เมียนสิบปีอู้ก็ถึงไปเสี่ยงบนวันนะครับเพื่อนห้ามปามตัวโป้ยหนีหลีกเพี้ยนล่างขวาดแจ้งใจในหลานปี่ไทยซ้ำเล่าจากใครเมื่ออาจมไปนี่หลานก็ยังอยู่ใกล้เรียกร้องหาหลานว่าว่าวานมาใกล้ค่า 6,000 ไปสวะไซอาจมสถิตนั่งยองขอนไม้ที่หิมลงใกล้ขนาอาจมบอกสั้นขยันวาจาว่าขออำลาปิกคืนสู่ห้องข้าผู้หลานกระซ้ำคืนมาท่องจักไปวันใดแน่คัก
จักไปกับไผไทยท่องถามซักจ๋าตอบข้าหนูเบาว่าวันพรุ่งนี้จักเมื่อกับเขาล้านถามไทยเอาสามลบสามตั้งว่าเขาเป็นไผฮะอย่าไปรับกั้งขอไข่นามังที่สั้นจักเมื่อกับเขาบอกได้เต่านั้นบ่ฮู้อื่นผู้คนใดบอกคำเดียวว่าจะไปกับเขาจะไปกับเขาแต่บอกว่าไผเป็นไผคนใดผู้นั้นผู้นี้ก็บ่จี้นามไผไข่คำเดียวว่าเขาเต่าอันกันว่าหลานบัตเตอร์การขั้นคงจะลบไปตันหลีกเพจักลองดูแอร์นะสักหน่อยดูแต่ยักบิดเบี่ยงแก้ลายใดหลานมันบอกว่าโหถ้าบัตเตอร์กับการห้ามกันนี่จะตุยไปพอกับหมอว่าไปกับใครคนใดที่อีพิโตนนะครับส่วนตัวข้านี่มีกรรมสงสัยแต่เมื่อยามไปใครจะสั่งต้านหวังว่าอาวจักปลาเมื่อบ้านหลานบอกพลางกล่าวที่ข้าก็บ่หวังจักเป็นดังนี้ป้อยเป็นดังอีอาจมอาจมคือสีจมนั่นนะครับห้องอาจมยามแรกรักไผจักคือสมได้แฝงเจอจมสมคิดสมอ่างไปอุปถัมคือได้เตียวข้างสมกำขนิงนาไปข้าสืบสาวได้เอามาไว้จึงสาไฟอ้างกำผ่องข้าหน่องน้าวจึงได้เป็นของซองกำสีเนบอดเตแตกอ้าเต็มว่าจังเอาล่างคิดหอดข้าว่าสาวสืบหาร่วมรักพูดยักกันแปลงปันแต้ตักเหมือนติดสืบใส่สายเดียวมนุษย์ลุ่มฟ้าโลกล่าใจเหนียวเล็กข้อมือเดียวไผ่หล่อนอย่างใดสาคลาคงคาเหนือใต้อย่าเตรียมไปเจี่ยวเลิกสิบสาวาอย่างลงได้ตึกกรรมก่อนกี้โบราณคนมนุษย์ในโลกสงสารหลานล่ำเปิงนานบอกควรเชื่อใดว่าตี้ไก่มาได้ตี้ไก่เหมือนอาสีจมหน้าไปเพราะอยู่กับกันปั่นชีวิตไว้ยังบิดอยากได้ดีไปบัดตามบาดบาบาตัวกระจ่างเตอะเอาอย่าเสียใจรับแลใจบัดตายอยากเข้ารับแลอยู่เมืองรับแลก็บัดตายอยากเข้าบัดตายการเข้านะครับลูกเป้าเจ้าตานมากปูหมูเล่าตังโภชนาเครื่องครบกันว่าจักกินกับท่าปลาลบไหลลังเต้ามวนมามีผ่ำพร้อมหมักจุกเกี้ยงกาตาเสือทุเรียนหากมีพร้อมทวนขนุนซุปมังคุดหอมอ้วนหอมรสทั่วเมืองไทยกันจักเอานั่นบัดท่าไปไกลหากมีในลับแลแขวนบ้านมะม่วง3ปีรสดีจอนจาน3เสนสีดาม่วงแม่มะม่วงกาสอม่วงฝ้ายขี้ยาขุนขูดเกี้ยงริวนาวหมักเกาะหมักกอกหมักนะหมักโคในขาวมันหนุนยวงยาวหมักก็หมักมันสับปะรดหวานบะขามข้อสั้นหวานจุอันพ่ำพร้อมหมักจุกหมักเกียงจุ่มปูปลูกล้อมมันนอนแน่เกวียนควายส้มสุกลูกไม้หากมีหลวงหลายฝังเหยื่อปลูกยายเต็มสวนจู่บ้านจักกินอัดสังเจิญแอวบอกต้านหลานจักไปค้นคว้ากล้วยข้าวกล้วยจันตีบคำน้ำว่าตังกล้วยไข่ใต้เจียงหายตังกล้วยห้างมุกกล้วยส้มหวีหลายจิมที่ยายแวดล้อมตุ่มลุ่มกล้วยตีบคำส
ุกดำหน่วยปุ่มหากมีจุ่มทั่วทิศกล้วยน้ำนมปีขมแซ่บชิดค้นกันแก่เต้งกะหวานเย็นสะปะลูกไม้ถึงละดูเป็นมีทั่วแดนเด่นพ่องหวานพ่องส้มจักกินลูกดิบหรือกินสุกลมถมไปเนอปะเลอถึงเมื่อมันสุกหั่นปอนเน่าเบอร์ตามไฟเตอร์เอาเหยเต็มว่าหน้าไปละไว้ดีเฉยอย่ามองมันเลยหลานตึงบือกันหลานบอกว่าอยู่ที่รับแลเนี่ยตึงมาเดือดร้อนอย่างบอกว่าส้มสุกลูกไม้ทุกอย่างหลานก็บอกว่าตึงบือได้กันคนเลอะจะไปเสาะมาฮือหวานครับพญาผมก็นั่งซึมอยู่อย่างนั้นแหละรับแลใจบ่วายเนอยังมั่นล่างสมคะเนไฟมักแม่ห้างผีตายแม่ไม้ผีหยักล่างปะจวบได้แถมกามีเปลือกจาดว่าน้ำบะล่างเขียมป่าจาดว่าน้ำบะหลอนไล่เข้าหนีจ้างไผอย่าได้มองเศร้าทำไมมันเจ้านั้นนี่ลานก็เอาใจอี้ครับเต็มเขาหนีไก่บ่ไปเฟื้อฟันบ่อึบอยากกันอันใดเต็มลานขี้ริ้วเปื้อนละหนีไก่จักกินสิ่งใดจักหาคือใดจักกินข้าวนมกวนขนมกวนอย่างคนเมืองใต้ตามดวงไทยไฟมักทองหยอดทองยิบนอติดวางด้วยควักข้าวนมใส่ไส้หนมกุนตามความไฟมักเอาจักประสงค์ตั้งเข้าหนมบุงทอดมันจุบอ้อยเข้าหนมพันไหลใส่ในถ้วยน้อยเข้าขายที่ปอยบ่อนเจ๊กเข้ามันสูดก๋อยบัวลอยเป็นเม็ดเข้าตอกปั้นสูดงาเข้าหนมโคกและสังขยาเข้าหนมเด็กงางุ้นน้ำซอยเซี่ยวนี่น้ำอบหอมตาลทรายเข้มเขี้ยวเทลงแตวหีบสดข้าวหนมผิงซ้ำยิ่งมีรสข้าวหนมไข่เฮียสาคูข้าวหนมเตียนเจ๊กใส่ในจีนหมูข้าวหนมวิจูใส่น้ำอ้อยไตกันเอาจักกินนี่หลานจักทำให้ข้าวหนมเมืองไทยจื้อมันหนักหลอดจ่องมีหางตั้งลูกแมงลักหลานแกว่นด้วยทำขัวกะทิน้ำเปล่าจักเอาจัดหนัวมาเปล่าทำขัวจักเอาจัดห้าวบ่ปออับจนเนอข้าวเหนียวข้าวเจ้าโอ้บ่บกบางลงเคลื่อนลดก็บ่จ่าสะหาวอวดอู้เอายศบ่บกขาดแห้งทุเหียทุเหียเนี่ยหมายความว่าทุเหียคือหลองเข้าทุเข้าเหียเข้านะครับเนี่ยของปะเลอะเข้ากับบ่เชี่ยงลานจักรับเลี้ยงบ่บอกป้อขัวเสียติเสียแต่เมียหาคือบ่ได้ต้องสอคนเดียวครับในเขตโขงละวงเหนือใต้แผวแดนไทยต่งย่างแถวบ้านต่งย่างนะครับก็หากเขียมสาวแม่ไม้แม่ห้างบ่มีที่อ้างแฝงจมในเขตค่ายลับแรงตังโขงมีแต่อาจมคนเดียวเต่าอันนี่เนี่ยมันอย่างเอียคนเฮานะมันมีหั่นยังนะมันอธิบายบัดได้คือหากอาจมคนเดียวเต่าอันใจซื่อใสผู้ไหนมีหั่นบ่วิตอำพางรับลีเจ้ารับแรงตู่ข้าแขวนนี้จ้างซับปลีหนีกรรมอาจมนะไปผู้ไหนเปื่อนจำอบลงลืมกรรมกำไหนกิ้วหั่นภัยติดเตือนบ่ควรตั้งมั่นติ
เสียจังคืนปิกง่ายพ่อไปไก่ลอดหน้าแต่งย้ายพัดแวดเกี่ยวเวียนบนกันว่ากึดแล้วก็บ่ปิกคืนหนบ่เสื่อนสนอ้วนเก่าอยากยุ่งติเสียจังหนเปรตเพียงดังกุ้งยามเมื่อลอยในบวกน้ำบ่ใจแข้งจ๋านะครับแดกย่อสุยซ้ำไข่ผู้ต้านตามลายกำหลานเล่าเรื่องเบื้องปี่จำหมายมาไขบอกนายตามลายถูกต้องก็บ่เตือมแปงแสงกำเบื่อเตือมแปงเสริมกำเพิ่มย่องเก็บเอามาฝูน้องขออย่าคัดใจล่ำไรจมฟ้องว่าตัวปี่แข้งนินจาเอ้ยพ่วงนั้นซ้ำเล่าไข่จ๋าว่าวันจักลาโยกย้ายจากบ้านได้ยินเสียงสำเนียงสั่งต้านเมื่อเตียวต่างเที่ยวลัดทัดตัดที่คอนตาเน้อปังวันออกวัดหันหาบหิวบุงเดินก็เล็งพินิจดูดังสุขเสริญเดินก็เดินไข่จ๋าสั่งต้านว่าอย่างไรว่าขออำลาปอกคืนเมื่อบ้านเป็นวางข่าวก่อนเล่าหากครัวหากครัวไก่ก่อนงายลุงเจ้าดูบ่เศร้าหมองมัวเตียวย่างย้ายสู้สู้หัวหัวหากใหญ่ต่อหนัวได้ยอออกบ้านได้ยินเสียงสำเนียงสั่งต้านบ่เหมือนยามอ่อนก่อนนั้นสั่งเฉยๆเหมือนบ่เกยสั้นหันเมื่ออั้นพิษแสงพิษแสงคือพิษลายนะครับพิษแสงเอ้ยแก่แล้วก็บ่จ้างจะดัดแฝงเช่งแต่งกรรมกลัวกรรมบับต้องบ่จ้างดัดแฝงมีอย่าได้ก็อู้จะนั้นนี่นะครับมุสาจารย์บ่ฮือเกี่ยวข้องหันเชื้อใดกับฟู่น้องหันอย่าได้ก็อู้คือน้องอย่างอั้นเอ้ยถึงบ่จ้างแฝงสุกแซมโซฟ้องฮือน้ำคุณต้องจอมลอยปวงดอกย่างดอกมันดอกก้อยไผบ่พอก้อยบ่ทัดบ่ซ่อมย้อนมันบ่หอมละเมาเอิบอ้อมตาคอยดอมบทัดกันยุบมาแยงแล้วคืนทิ้งแล้วก็คืนทิ้งสัตว์บ่เหมือนเปื่อนเพื่ออันสีจมกันหันดอกไม้คุ้มหน้าบานถมบิดมาจมนิยมจืดสูงหัวใจไหวลวดไหลลิงลู่หาบครัวจูยกเจ้าลักอุ่นใจบ้านพอทุ่นตุ่นเต้าเหมือนห่อเข้าดูควายเพราะมีกำกึดหมื่นหนึ่งปันฝ่ายจึงติดตามลายตัวไปไต่เต้าเยื่องกำแปงที่ได้แฝงเฝ้ากับลมสะเป่าดอกคุ้มนี่เหมือนบ่อพานบ่อข้องบ่อตุ้มใจมืดกุ้มตังเมือเดินสู่ทิศอุดรหนเหนือหันเหิดอื่นขึ้นต่งฝ่ายดันหันปอดใจติดตามตัวหันยักเป็นเจ้าใดก็บ่คักหันปอดใจตัวอยู่หันแต่เป็นเจ้าที่ไหนก็บ่ฮู้นะครับเจ้าที่ไหนบ่คักมาอาศัยอยู่ในสำนักวัดใหม่นี่เมินมาอ๋อไปพักอยู่ในวัดฮัลโลมิดซุยขัดพกนุ่งกางเกงขวาจักว่ากุลาขัดล้าอย่างใต้เนี่ยกำฟู่สูงฟังบ่สู้ได้จักเป็นเจ้าใดก็บ่ฮู้ผู้จ่าสังบายุดคุดคู่โผโลหน้าเลยไปบาสู้แม่นตักจับชอบใจไผ่ผู้สั่งกำใด
จะนั่นว่าอันยะโหยันยานเนี่ยกากลางสั้นๆตาแลจันเลือกเลือกคนผอมเสือเนอะเออเลอหลังเตอร์หน้าผากขี้หูบังเออบ่ปุ่นแก่นคุ้นหน้าดูหน้าดุจังกังผู้สั่งกำไดซบลายปากกากันได้ฟู่คัดสะบัดลิ้วหน้าชอบวาตาสุยุสลิดเป็นขุนหุ่นมุทะลุสูงต่ำท่านกลางคนเออมาพิเคราะห์ฟังดูชอบชอบกลเวทแอมนดนเขาลือเก่งกล้าหวานครับคนตีตุยสีจมไปนั่นเป็นคนลักษณะอย่างตีรำพันนามาแล้วก็ว่าเขาเล่ากันว่ามีเวทมนต์เก่งกล้าตุยว่านะครับผิวดำดำย่างซ้ำก้มหน้าสองสะขาย่างทงอ๋อของสองขาทงทงไว้ครับไปตามสันมักกังตังโกงลัดตรงขึ้นเดินต่างเอ้ยพ่อแต้สุดเจ้นตาขวางหันไปต่างนาบวกจำตรงหน่อยพี่ได้ยินเสียงสำเนียงเรื่องถ้อยใจก็พอพรมพลอยต่ำก้อยน้ำตาก็ไหลหลังเบ้าทางย้อยเพราะจิตไฟห้อยถึงนายสารเรื่องตุกแต่ต้นถึงปลายจักเล่าขายยายตามลายเงื่อนเงาตามว่าจ๋าอันข้ากับเจ้าอันสองคนเฮาผู้ไว้สัปปะเอาวัดถาเก็บมาคุยใกล้ไขเล่าฮือนายฟังบทนี้ยังบทสุดเชียงห้องจักเล่าน้องต่อบทหลุนก่อนและนายเฮยเจ้าบ้านเขาเล่าฮือพญาผมฟังลักษณะของคนที่ตุยสีจมไปนะเป็นอย่างไรนะครับหลังที่ท่านได้ยินมาแล้วเอาไว้ต่อแถมบทต่อไปนะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขโดยทั่วหน้ากันครับ

กราบสวัสดีเจ้าพี่ในน้องผู้ปิดที่ฮักทั้งหลายครับผมได้เล่าผลงานของพญาพรหมห้ำหิห้ำไหกึดตึงหาเมียฮักที่หนีจากไปโดยบ่ฮู้สาเหตุแล้วลำพึงลำพันเจ้าบ้านตามหิมกิ่มใกล้ก็บอกเล่าป้อจ่ายคนที่ตุยไปนั้นห้างอย่างใดอย่างใดจะได้บรรยายคือฟังหมดแล้วหลานก็ปลอบอกปลอบใจเต้นเนอร์บอกว่าอยู่รับแรงขวัญใจเนี่ยมันต้องกลัวผลไม้ผลหมากเข้าอะอย่างมีปะเลอะปะเดือบะเดือดร้อนอย่างสักอย่างจะเซาะฮืออ้าวกินอย่างนี้เป็นต้นแต่พญาพรหมก็ยังมองใจคือเติงหานางสีจมนะครับได้นึกถึงขี้เก่าขี้หลังเมื่ออยู่ด้วยกันเมื่อนอนด้วยกันเมื่อพัดภาคจากไปก็ลำดับลำดาโดยบรรยายเป็นข่าวห่ำกำเมืองนะครับฟังแล้วก็โศกเศร้าเหงาหมองพอสมควรฉะนั้นการเล่าข่าวนั้นในอดีตได้เล่าเป็นทํานองเล่าข่าวย้อยข่าวทํานองกุ่งเหี่ยวบงทํานองวิงวอนอะไรอย่างต่างๆแต่ผมได้มาเล่าข่าวคือห้ำจมไปเรื่อยๆนี่คือพี่น้องได้ครับฟังครับอันนี้การสูญเสียเมียรักไผบ่ท่าว่าคือไผตกตาเปิดบุดีไข้หัวตกตาตัวบุดีไข้ให้เมียหักหนีไปนี่ปะทะทะทะโอ้ให้แตกให้แตกบางคนถึงกับเสียชีวิตโดยฆ่าโดยฟันบั่นมั่งกันจะไปถือว่าเรื่องน้อยนะครับแต่หูจักข่มใจหูจักระบายออกไปทางข้าวห่ำกำเมืองหรือระบายออกไปทางเสียงเพลงและแต่ท่านจะระบายออกไปทางหนังสือนะครับจะทำคือความเจ็บแค้นมองใจเบาบางลงได้เหมือนกันนะครับครับต่อจากนี้ก็เฮาก็มาฟังผลงานของพญาพรหมนะครับที่ห้ำหิห้ำไหถึงนางสีจมผู้จากไปจะเป็นอย่างไรต่อไปแห่งนั้นเจิมท่าฟัง

มโนเนืองจี่เหลืองเหี่ยวม้วยเป้เปียงดังกล้วยบ่มไว้ในขุมแดนแต่น้องแม่บัวจี่จุ๋มเจ้าหัวคำสุมตอดตุ่มละข้าละเวเหหนเป้คนเมาบ้าเพื่อตัวนายมาทิ้งละซ้ำได้ยินเขาเล่าถ้อยวาตะไข่ฟู่ฮื้อหลายๆอยู่มาจุมือพ่ำคือตัวตายอยู่เหนือดินดายบ่าสล่างบ่ล่อนเกิดเป็นคนถลงทุกค่อนก็ป่างข่าวคาถานี้เพราะว่านายเราเจ้าลบหลีกลี่หนีซ่อนหน้ามาเมืองมาละปี่ไว้โศกไม่มองเหลืองเป็ดเปียงเฟืองน้องเหยืองเบื่อข้ามาตอดตุ้มใจเฮียหายเหนือหญ้าแก้มสุธาฝุ่นมุกนายได้ถึงสุกละข้าปี่ตุกกำฟู่ต้นลอยลืมปี่ฮักบ่แล้วเหมือนเป็ดเข้าติดหืมพี่แปลงบ่ลืมเหมือนฟืมฮักไฟยังฮักอยู่นะครับบ่มีไม้พี่บ่หมายเป็นอุตามจังล่างไม้ห้างไม้เหมือนฝากอินทรีย์จิ้มน้องพี่หมายฝากใจฝากไส้ในต้องจนถลาบเสียงจีวังก็ผสมดังคิดคนิ่งใจหวังน้องจุงจริงจังลอยเหน่งนายข้าบ่อินดูตากระเพาะอินดูหน้าสักเต้ากายบ่งหน่อไม้มาจุงจริงจังเบื้องข้าปี่ไทยกับสาเหตุอันใดจ่าเนี่ยฝั่งเฝ้าจากด้าวเกหามโนมานาบ่จ้าอยู่ได้เต็มเขาทวงเงินเกินเหลือล่อนไม้ล่างขอทุเราผ่อนไว้นี่ครับกำพญาผมมันห่ำหานางจมพี่ยังไปถามมาทรายแตนใจควรขอผ่อนท่ายาวนานบัดใจหลวงพระพวกกรรมการหากเป็นวงวานพี่น้องกันใกล้จักใส่เล็กหลวาคือคาหรือใดเจ้าใหม่ย่อใหญ่มอนยอดม้อนมาดูเก่งขัวสะดุ้งสะต้อนไผ่จักคมฆ่าฟันในของสิ่งทรัพย์อยู่กับกฎหมายจักเอาจิ้มนายข้างนี้จนได้บ้านต้าเสาบ่อปอไก่ใกล้กับลับแลใจเขตค่ายลัดต้งตังหลวงไต่เต้ายกย้ายข่าวก่อนเข้าง่ายเดียวเขาเล่งลัดแม่แพ้สีเขียวน้องสังบาดเตียวตวยไปฝู่ข้าพี่ยังสั่งตัวแม่บัวจีอาลายในยาเรียบร้อยฝูงภิกขุเถนโยมเนนพระน้อยยังหูเจือด้วยดินไฟดีแหละให้ควรเจือลองใจเต็มตัวบ่ไปล่างรออยู่ท่ายังจักสมดังกำฟู่ข้าลอยว่าพลุมลาลายเพี้ยนปี่สั่งนายจุนเสียงซ้ำเมียนบ่จ๋าเงื่อนอ้างสักกำหรือฝูงปี่น้องหากแข่งทำกำจักกะทำฮื้อน้องจากข้าบ่โป่งปล่อยตัวแม่บัวจีอาไปหาพาดาปี่เจือน้องสั่งบ่ไปปราศัยเงือดเงื้อจุ่มหมู่อันนายเกยเจ้าเปื่อนป้องน้องหากทำเฉยตีกุ้นตีเกยถมถองควายบ้านตีเปื่อนมีของเงินทองป้องป้านหากยังมีบ่ไรเอาตัวไปขันมาทรายแตนใจฮือหมดจากเสี่ยงราคีกันว่าปีนี้บัดตายเป็นผีบันหนีกำเดิมจักเติมไทยเจ้าจะไปตุยไทยออกมานะครับบลาละตัวฮือมัวมืดเศร้าจักตายตุยเอาไทยคดเอียงใดก็ตามนะครับพญาพมกึดหานางจมจะตุย
ไปไถ่คดไปไถ่เอาคืนมาอยู่นะครับจักไถ่นายแปงเจ้าแป้งกินรถปทุมตอดต้นวาตีอันเนี้ยน้องห่องตึงไข่หนีช่องทางมีบ่ปังตอบโตหันเป็นสายห้อมลายโตโลโอบอพิษอำพางเงื่อนเงื้อพออ้างอิงถึงเติงข้าพี่เชื้อเขาจักกว่าอันสันใดเป็นแต่น้องหากตึงใจไก่กันว่าจักไปเอาปี่มาอ้างพญาพงเขียนข่าวต่อว่าต่อขานมันจะได้บ่อ้างว่าตัวมีผัวแล้วอย่างนั้นอย่างนี้เราผัวก็มากันยังบ่ว่ายังมาอ้างไปอันนี้ตัวถึงใครไปแต่ๆนี่เนี่ยพญาพงไปนะครับผัวได้อยู่กินยินดีสืบสร้างบ่จางเติงต่างปี่เจือบ่จางเติงต่างปี่เจือบ่อู้ถึงปื้นเลยว่านครับบ่อู้ถึงพญาพงเลยจายหากเข้าใจบ่ทางเงื่อนเงื้อกัวไฟเอื้อยาวไปทะลิจมฟ้องอึดคลางหมอกอึดข้างมองใจจ๋าลำไหลต่ำก้อยหน้าซ่อหูวิสัยเหมือนลาวหูห่อพดในคอหูปืนวิสัยเขาอ้างทกลากตื้นปลายฝ่ายเบื้องต่างจมนี่ข้าปีนี้ก็บะเล็งหันสมนะครับน้องหากเมาลมไปสมสู่หน้าใจนายดีได้หนีจากข้าได้เหินเมินมาน้องคิดลอยว่านายมากด้วยอามิตรติดสืบเส้นสายใหญ่นายว่าหักหักหักปลายใจบ่หักแต่ในจิตใจเลยใส่ลักเจือหักเจือใดหนีไก่จากได้ใจในเปียงนุ่นงิ้วใจสีโจมนี่เบาเหมือนนิ้วเหมือนนุ่นนะครับต่อว่าต่อขานนายหันปี่จนเป็นคนขี้ริ้วเขียมแผ่นผ้าเงินทองหวังว่าน้องบ่หันแต่ของวังจีบัวตองน้องหันแต่ข้านายฟังกำไผคนใดแซงซ่าจ๋ายุโยงส่งใต้คนตั้งหลวงบัดเต้ายกย้ายป้อยบุบุญเฝ้าดอยดงอันก็คนตั้งหลวงยังมาเตียวเตะตังดีๆนะจะได้มาเตียวไอ้ตังที่มันเข้าดอยเข้าโดงเข้าป่าเข้าโลกอย่างนั้นเป็นต้นนะครับมาจุปี่ว่างย่ำฝากวิตตงมาจุปี่ลงลมปงแฝกยาเยื่องเยื่องกำใจอันนายฟู่ข้าเหมือนจักมีแน่คักฝนตกหัวปีน้ำยองยิ่งนักป่าย่อมเล่นจมฟองบัวลานว่าไว้หากมีถมทองยามเมื่อนายพองน้องหันว่าแก้วมีผิวใสวันไวพองแผ้วกล้ากวนเมืองหยาดฟ้าปางปลายลุนเป็นแก้วขี้ย่าเปียบตัวหม่อนข้าสันเดียวมาจุปี่ว่างตกฟองกลางผิวย้อนจีบัวเรียวบ่อนเหลียวไฟเฝ้าจีบัวคำปี่กำได้ต่ำได้เงาป้อยถูกฟองลมขูดค้านกาบไก่สอนบานปอแห้งเหี่ยวม่านแมงผู้เพิ่งกวนชิงกวนจริงปืนชิงเอาไปครับเหมือนด้วงตัวน้อยอยู่ดีกินอยู่ดินกินขิงปี้บะหูขิงคิงตัวน้อยๆยักอยู่ดอยหินลู่ชิงไปเหี่ยจ้อยปี้ตามตวยหอยก็บ่พบหัวอกเรียมเป็ดเปียงหนีบตกตีเติมลิ่มจิ่มลงจิ่มลงกันกึดฮอดน้องแม่ฟ้องจันผงน้ำตาปังลงบ่มีเหือดหน้าพี่มาเล็งหันแพ่ผันเสื้อผ้าอันตัวชายาแต่งไว้อับหมอบฝันเพื่อข้าปี่ไทยสีมุ่ยอินซอนแดงเจ้าน้องฮักจ้างต่อจัดแจงพี่เอามาแยงพ่อคอยต่างหน้า
และวันไหนพี่ไข่พอกผ้าซิปซาวทีอ่านครบกันเอามาตื่นเอามาคุยนะครับเอามาตื่นแล้วคืนจีบตบตบลูกเกี้ยงแปลกดีมานานุ่งครบหัวหมุนมองสีพกปันดีใส่ถุงมัดห้อยพญาพรมห้ำหิห้ำไหบอกว่าที่นางสีจมได้ต่อผ้าเสื้ออย่างต่างๆไว้หื้อนะเพื่อนก็ตบเอาไว้นะครับใส่หีบไว้พกปันดีใส่ถุงมัดห้อยเอามาพอกันปี้บาหันแพ้พันผ้าต้อยสมัยนั้นหนุ่มผ้าต้อยอันสีฝีนายสีมือนายแต่งไว้นะครับอัตตาตนตัวผมปี้ไทยแดนเตียงเสี่ยงจีวังก็มาหันฝีมือของเจ้าไว้พอวันน้อยวันน้อยเนาะใจที่จะขาดวันนะครับมันจะตายเลยผ้าห่มตุ้มแม่ดวงบุผังสะแม่นว่ายังเกิดก็ค้างจิ้มข้ายังค้างอยู่ดีอยู่ปี้ขอฮักษาไว้พ่อต่างหน้าฮะโนจาน้องฮักใส่ธงแขวนบันแหนมสวกซักกัวกลิ่นเจ้าหายไปดูขนาดนั้นก่อนนะครับยามล่วงแล้วก่อนกี้ออนไก่เมื่อสองอยู่ในเกหาแห่งห้องพญาพงกำลังนึกถึงเมื่อนอนในเกหาคือเฮือนห้องหอเฮือนนะครับผ้าเนี่ยถึงบ่าวซักเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังสาบกินไอของจมติดอยู่ครับหนาวเย็นคิงปี้ปิงใจข้องย่อมเอามาห่มเนื้อกินกันทังน้องยังรังเรือบ่หายเหือดเอื้อนสูญไปหันของแห่งน้องก็พอตุ่นอุ่นใจกันหอละไทยวันใดโศกเศร้าเอาผ้าผืนขาวของนายน้องเน่ามาสูดดมเอากลิ่นและรสกำโศกโศกกำโศกาก้อยหายเหือดงดอดอยู่ได้เป็นข่าวเป็นข่าวเจ้ากู้ซ่อนบ่ฮ้อนบ่หนาวสนุกปิงเปล่าเฮือดหัวอยู่ห้องม่วนวอนใจเยาะใหญ่กู้ท้องบ่จ่าเติงเหลี่ยมปี้ไทยเยื่องกำจ๋าอันเจ้าฟู่ไว้ก็หายกว่าจ้อยสูญไปกำฟู่เก้าเอาตุ้มเสียไหนเอากำใส่ไฟลื้อไหลน้ำกว้างจงจังพรมก็บ่ได้สมสร้างบ่สัญญาเติงบอกหูมาเงืดหัวใจเจ้าก้อนกินกู้ไผสอนสั่งหื้อจังใจเกิดหอดน้องบ่ลืมบ่หายปี้แปลงนายเหมือนควายกับเอียงซับไส้เห่าเอาเมนออกเสี่ยงจับยืนยองพ่อเลี้ยงหันไข่ขางหนอนบ่มซ้อนตัวเพียงก็ซับออกเสี่ยงยืนฟ่อนเอียงพ่อเลี้ยงบินเบี่ยงตุ้ยจอดมีแต่ควายปอนบ่หล่นฮักเอียงนะอันนี้ครับจ่าเปรียบนกเอียงซับมัดซับเมนอยู่หลังควายแต่ควายบอกรู้สึกเนี่ยเหมือนกับพญาพรมเนี่ยหักหนังสีจมเปลี่ยนใดพอเอียงหักควายเปิดจ่าเปรียบเทียบอย่างอันนะครับเอียงพอเลี้ยงบินเบี่ยงตัวจอดมีแต่ควายปอนบลอนหักเอียงก็ก้อนเกลือเขียมลูกไม้ก็เสี่ยงจ่าทวนเทียมเปรียบนั่นปี้เมาหักนายเหลือหลายหลืบจันบัดจ้างบัดจางจืดด้วยกำแปงกำแปงคือกำหักนะครับกำแปงเต็มค่าปี้ไทยได้เงินปอแสนกับหัวคำแดงก็บอกแปงเต่าเจ้าได้เงินปอแสนหรือหัวคำแดงก็บอกหักเต่าเจ้านะครับบอกแปงเต่าเจ้ากันได้เฟื่องแฝงเป่าแปงตัวเจ้าปัดแผ่นดินนอนก็แล้วเจ้าสลิดเขียมเคยเตรียมล่างแค้วไผ่กำสะแววเดินดอนพี่เมาหักน้องแม่คำขจรจนหาวางนอนพ่อยั่งบ่ได้พ่อนยั่งบ่ได้บึดเมาขึ้นเหนือบึดเมาล่องใต้เอ้ยสุขโซนไปเที่ยวลัด
ลางเตื้อก็ไปอาศัยอยู่วัดกินซากเข้าเหลือเพนพี่ทะลงกำตุกน้องก็บ่หันเห็นเนาะเจ้ากำซ่อนเว้นหล่อนน้องอยู่ใกล้พี่ก็บ่ทุกจนทาลนฮ้อนไม่ยังรับดีในอิ่มต้องแม่นว่าเจ็บเป็นนายแปลงเปื้อนป้องจักแฝงไฟเฝ้ายาวยาอยู่มาจุมือพี่ทรงโศกาเพราะตัวชายาน้องบ่มีใกล้แม่นว่าเจ็บเป็นหนาวเย็นฮ้อนเย็นหนาวไข้เป็นวัดเป็นไอเสียบกัดเจ็บหลังสึงลมขึ้นยิ่งยัดบังเกิดด้วยสันใดก็บ่มีตีวักตีวานภายในยักหานางใดนวดฟันนั่งป้องจะไม่มีภัยแท้เนี่ยเมียไปอยู่บ้านแล้วนะครับใครมาดูแลบ่เหมือนนงรามเมื่อยามอยู่ห้องปางยามอ่อนก่อนนั้นกำโศกาหมื่นอันปันจันทึงถูกต้องตัวเรียมแก้วเลี่ยมเพชรวิตูนสีเสียมนิดนั่งเตรียมวันหนีจากข้าเข้าน้ำกำกินย่อมดาไว้ท่าตามเวลาข้ามื้อกวนล่างควรล่างล่างควรขายอุบายตังซื้อตกแต่งฮื้อตามีข้าพี่ไทยก็บ่ได้เครื่องขีมากสุบบุรีมีไว้บ่แห้งน้องหากจัดแจงแต่งดาสร้างแซงบ่ขีเติงใดตุกฮ้อนกินข้าวห่วมขันหีบแกงห่วมจ้อนบ่ตุกโศกต้องอันใดตั้งแต่น้องแม่แพ้สีใสหกวิ่งหนียันหนีไก่จากข้าบ่มีไผแต่งดาไว้ท่าหาเองเดียวเลี้ยงต้องก็บ่เหมือนอยู่ใกล้เตรียมน้องพี่ทุกโศกต้องหลายแสงลางเตื้อนั้นพี่เตียวแสวงบ่าไปแอวปล่อยแยงลับแรงแขวนไตลางเตื้อก็มีไก่ลางที่ก็มีใกล้โขงอนาระยะการโกนจุกทำบุญบวชพระก็บ่เหือดเอื้อนกินตานหากมีจุดทิศรับแรงสันฐานปูนจมบานทำตานหมดเล่นห้องก็ไต่ตามสายญาติเชื้อเครือเส้นอันเป็นวงวานพิชะฝูงหมู่จุมเกยบ่เสยตอดละมาบอกต้านเจินไปเขาตอดเลี้ยงเข้าน้ำปัดใจตามฮีดเมืองไทยจักแจงแต่งสร้างของกินสังบ่บกเหือดแห้งเหมือนนายแปลงหักหูจักบอกนายแปลงเจ้าแป้งกินกู้เขาแต่งต้อนหลายอันมีผ้าพร้อมโต๊ะขันโต๊ะแล้วโต๊ะโต๊ะวักขันของจืนเจ้ามันของหวานใส่ด้วยกันจักจ๋าว่าไปด้วยถ้วยก็กัวกำยาวข้าวนักของนายแปงจุ่งแยงสอดควักเหมือนดังอั้นหันมาข้าปี่ไทยเต้าลวดแลตาไปหันชนาฝูงสาวห้างใหม่โอ้ลังคนหนุ่งไหมลังคนหนุ่งฝ้ายหลายนาลีละลุ่มปี่ได้ไปหันแผ่นพันเขาตุ้มสีมุ่ยอินวิงใบข้าก็มาสอดนึกกึดสอดในใจว่าผืนสบายเหมือนของน้องเน่าไปหันคนแต่งตัวก็เหมือนจะได้หันเมียเหมือนจักได้หันสุพรรณหน้าเจ้าใจมัวเมาสว่านตวงลวดตกสะเกิดเข้าใจกับตกสะเกิดคล้ายๆเหมือนสะดุ้งเนี่ยผวังอยู่ในผวังกึดเกี้ยวเลี้ยวลดใจสอดด้านถึงในเต็มกินอิ่มต้องกัดยึ่งเพียงตายเหมือนอยู่บ่ได้บ่กินสักหน่อยลวดลวดกำเข้าจุกรีบลุกไปจ้อยผันมันเอาจอกน้ำกืนลืนลงซ้ำเข้ายักกำเก้อกิ่วกำหูคอ
ระหว่างที่หันไม่ไหม้ไม่ห้างอยู่นั่นกึดถึงสีโจบทันทีนะครับกินก็เหมือนบ่ได้กินนะครับลุกไปเหี่ยจ้อยกินน้ำลงไปกระซ้ำมาเกิ้กิ้วกำหูคอครับเมาหาเมียสุดที่หักลำพึงลำพันออกมาท่านปอปานอีนะครับท่านครับกืนลืนน้ำซ้ำลงลำหล่อเจ็บใจต่อป่านจักแตกอ่าย้อนเมาหักนายแม่ดาวปอมฟ้าบ่าแปลงวาตาจุกย้อมและอันและมีไปมันอย่างอันและมีไปเสียพร่ำพร้อมเพราะใจอ้วงอ้อมอะไรนึ่งเมินกับนึ่งไห้วุ่นวายหัวใจวันใดคืนใดก็บ่ใส่สว่างหน้าโอ้น้องมาทำกรรมทำเวรใส่ข้าฮื้อเวตนาบ่แค้วสองหักกันมัดมันกิ่วแค้วป้อยบิดจากเบื้องคืนคายตั้งแต่น้องจากห้องหนีหายบ้านสันคอกควายปี้บ่กายไก่กันปี่ไปกายเตียงลนร้องไห้เกยหันนงไหวหนาดน้องป้อยบ่ได้จ๋าได้ต้านปากป้องหันแต่ห้องมองใดจักแถมเตื่อมตุกโศกไม่ไปหลายบ้านสันข้อควายเหน็มบ่ไปไกลร้อนปี่

จักหยอกจีกันเนืองนั้นเล่าต้านจุนปากตุยกวักจีคล้ายๆบอกว่าถ้าไปบ้านฮั่นนะเขาก็ซุบซุบซิบซุบซิบซิบแล้วก็บิ้วปากซุ่มตุยจ่ายจุนปากกวักจีจีอะครับว่าเมียละผัวเก็บตัวซ่อนลี้หนีวิ่งพ่ายเสียเมืองยังมาเมาคุ้มคว้าบ่เพิดอายเหยืองอดสาเตียวเนืองแว่แวะมาไก่เนี่ยเพิ่นจะว่าคืออย่างอีครับปุ่นดีอายต่างลำคาญใจใบกลัวเขาล่ำไรดังนี้กองปี่ฮือหลังปากันกวักจี้บิวเบลปากซุ่มมุยปากซุ่มตุยใจแดนแต่นั่นพี่บ่ไปไก่จวางเมาหานายเล่นเหนือหกใต้นั่งไหนก็เหงาเศร้าไหนก็ให้สืบวันไปสืบมือบ่กึดตั้งขายอุบายจ่ายซื้อตึงบ่จุงไฟเอื้อเงินคำพี่ทลงกำตุกอยู่ไปตามกำปั้มเป็นธรรมจำศีล85ภาธนาขอได้หันหน้าอย่าได้ไกลกากาดว่างขอกุศลตวยโดนพามั่งเพื่อสมไฟอ้างอารมณ์ขอเชิญเทพเต้าเขตดาวตังกลมอินตาลมคุดหนักต่ำไตขอจุ่ยปองนะครับพองคืนคือได้รีบเร็วไวอย่าจ้าโอ้จุงบันดนใจแม่แก้วไข่ฟ้าฮือกับปอกหน้าคืนมากันว่าน้องรอมแปงเปื้อนจ๋าไปตกอนาลัดถาหมื่นห้องจะไปที่ไหนก็จ้างเตอะขอฮือดนใจฮือนางสีจมปิกมหาค่าลำพึงลำพันบ่อยากจะฮิจะหาอย่างละวันวันจำศีล85ไปอยู่ไปอย่างอันต่ำกำบ้านครับมาถึงตอนนี้แล้วพี่น้องต้องเข้าใจแล้วนะครับว่าคนเฮามีความฮักความเมานะบ่ตัดตาไผไผบ่ฮู้ล่ะครับถ้าตัดตาตัวเองน่ะจะฮู้ว่าโอ้โหความฮักเนี่ยมันแทบจะเหนือสิ่งอื่นใดทีเดียวครับมาถึงตอนนี้ผมเองก็ขอพักแค่ก่อนก็ให้ฟังกันตอนต่อไปกันแล้วกันนะครับแล้วก็ฟังกันต่อว่าพญาพรหมโวหารเนี่ยมันลำพึงลำพันมันภาษาปราดเหล่านี้มันหาฟังกันได้ยากแล้วนะครับผมเองผู้เล่าก็ตาก็บ่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าใดนักบางทีอาจจะผิดพลาดไปได้พ้องเพราะผมผู้เล่าอายุตั้ง79แล้วครับนะฮะก็ถ้าบ่เล่าไว้ก็บ่มีไผฮู้ไผหันประวัติของพญาพรหมจะบ่ได้ฟังกันต่อไปผลงานของพญาพรหมจะบ่ได้ฟังครับสำหรับช่วงนี้จากลาแห่กรรมไปว่าอันว่าอีนะครับโชคดีเหมือนจุผู้จุคนนะครับ

ไก่แก้วซ้ำส้นตั้งกงคอขันคงถึงต้นยามรุ่งสางแล้วเจ้าตะวันเจ้าเฮ้ยมันบ่รออยู่เฝ้าพบมาตั้งขอบฟ้าลูกเต๊ะน้องจ๋าอย่ามัวเนิ่นจ้ามาพ่อโลกล่าเรืองรองเนี่ยวันใหม่มาแล้วอย่ามัวถ่ายถอนเอาแต่รับนอนลูกเต๊ะน้องเน่าลูกเต๊ะน้องเน่าล่างหน้าสีตาดังไฟดึงเข้าเนื้อตัวยิงเราหนักน้องเก็บผ้าห่มหมอนคือมันพร้อมๆก่อนออกจากห้องเฮือนมาถูบ้านกวาดปื้นกับเข้ากับป้าพ่อแม่ลูกมาจะได้พร้อมเสียงอีปูสอนหลานเด้อใบหน้าเกี่ยงเงียงหูฟังน้อยเตะเงียงหูฟังน้อย

อจากนี้เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้รับฟังรายการข่าวห่ำกำเมืองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการรักษาดูแลและการออกกำลังกายตึงวันเนี่ยนะครับเฮาต้องเสริมสร้างสุขภาพบ่ใช่ว่ารอซ่อมสุขภาพถ้ารอซ่อมสุขภาพก็เสี่ยงเงินเสี่ยงทองเสียเวลาดังนั้นเมื่อฮู้อย่างนี้แล้วก็เกรียมเนื้อเกรียมตัวเอาไว้ครับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10จังหวัดเชียงใหม่ที่โรงพยาบาลแม่นาเล็กจังการนี่แหละครับหน้าวัดหัวฝายเนี่ยได้มอบผู้ผมอํานวยกะลําพัดได้มาเล่าข่าวห่ํากําเมืองให้พี่น้องฟังเพื่อสาระความบันเทิงและความฮู้เล็กๆในน้อยแล้วก็เพื่อจะประกอบชีวิตของท่านคืออยู่เป็นสุขได้จะได้ล่ะครับเจริญรับฟังต่อจากนี้ได้แล้วครับ

ครับมาฟังข่าวห้ำกำเมืองสุขภาพคือสุขภาพใจดีได้ด้วยปอดีฉะนั้นสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญของมันเปิ่งป้าอาศัยกันอยู่บนห้องว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจะแล้วล่ะครับผู้ฮู้เป็นอยู่ได้ปอดีท่านเอ้ยฮู้ฐานะเฮามีมากน้อยสุขภาพจีวีเขาย่อมดีเอ่ยผู้ทำงานเหื่อย้อยห่างเป็นโลกาสิทธิการโวหารข้าวจ้อยริร่ำถ้อยเรียงร้อยกำจ่าฝากถึงพี่น้องไข่ห้องรัฐาลานนาไทยเฮาจุมเจ้าข้าคอยได้เสาะไสหาเก็บมาเลี้ยงถ้อยเจิญฟังกันก่อยเนื้อญาติมิตรโครงการฟื้นฟูสุขภาพชีวิตช่วยคิดคุ้มป้องโรกาโลกตึงวันนี้โอ้ยมากมีปัญหาอันปาใจเฮากวนเก่าเอาไม่อันนี้อยากกินทรัพย์สินก็ใครได้ใครงามวิไลมั่งทรัพย์หันเปิ่นรวยกันหลายอันงับรับทรัพย์มากได้รวยไวหันเปิ่นรวยทรัพย์เฮากับอกใจหวนกึดไปปาใจมนเศร้าคนเป็นโรคใจเนี่ยนักหลายเพิ่มเข้าย้อนบะสมเอาดังคิดพี่น้องตั้งหลายยิงใจอยากมิดลองคิดกันฮือมันดีเศรษฐีความตุกบ่ใจบ่มีคนรวยพ่องก็มีตุกใจนักเหนือเจ้าพ่อก้อยหุ่นเขาปะโทงามเราหล่อเบ้าแต่ในใจเฮาบ่ฮู้เปิ่นมีปัญหานักหนากระทู้แต่ใจเปิ่นสู้กับมันตุกอกใจนั่นไผพ่อบ่หันพดออกหน้ามันก็หันหน้าเศร้าก็หันหน้าเศร้าเป็นบ้าเป็นบอกันนอนหนุ่มเท่ากันย้อนใจเฮากึดนะมันบัดดังใจอันใดชอบมักมันกลับหนีบหั่นใจนายพ่องกลับใจล่ำจำฆ่าตัวตายพ่องก็ดีเสียดายยังวัยหนุ่มน้อยตันหานะมันปาใจเฮาไปพิษถ้อยพิษห่มพิษหอยแบบเก่าฐานะตัวหมอกใดนั้นเล่าพ่องเก้าหักตื่นปลายปวงไปก่อนี่ไว้บ้านใหญ่แต่ในมันกวงเจ้านี่ตวยทวงหูดดึงดอกดึงต้นยิ่งปาตุกใจเก้าปลายบ่ป่นพ่องหูข่าวโดนถูกยึดกึดใหญ่ก็จำตองกำนี่น่ากึดถูกปึ๊ดจนละล่มจมดินตุกใหญ่เปิ้นพระเปิ้นจี้กู้นี่ยืมสินจ่ายกินบ่ฮูนเลขศูนย์แน่เจ้าโรคจิตโรคใจนั่นนายหนุ่มเฒ่ามันเกิดเป็นเอาเหตุนี้พระพุทธองค์ท่านทรงเทศจี้อย่าได้ก่อหนี้เนอเฒ่าพออยู่พอใจอ้ายน้องเฒ่าเขาหมอกพอเปียงเอาตามมีตามได้เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวปรราโชวาทให้พี่น้องเจ้าไทยอ่านคิดสุขภาพใจท่านนายญาติมิตรดีอยู่กับด้วยปอดีโรคเครียดเด้อพี่น้องมันต้องละหนีถ้าฮู้ปอดีฐานะเฮาเจ้าอันนี้บ่ได้สอนไผท่านนายหนุ่มเฒ่าลองตองใจเฮาเด้อพี่น้องโอ้ยยังมีแถมหลายยังยายสอดซ่องบทนี้จำต้องลาทีสวัสดีทุกท่านทุกผู้เต้านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยสุขภาพใจสุขภาพจิตเฮาดีได้ด้วยความพอดีเมื่อเฮามีความพอดีทุกอย่างมันก็สบายใจมีความเข้าอกเข้าใจกันนะครับเข้าใจครอบครัวเข้าใจสังคมโอ้มันถึงโลกนี้มันสิวิไลทีเดียวล่ะครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับผมเคยเตือนอยู่เสมอเกี่ยวกับเรื่องอายุอานามเนี่ยปรัชญาชีวิตคนเฒ่าพุ่นเคยสอนไว้คนภาคเหนือเขาว่า10ปีอาบน้ำมันหนาว20ปีแอวสาวบ่ก้าย30บ่นายสงสาร40เนี่ยการเหมือนฟ้าผ่า50สาวน้อยดาบ่พิษใจ60ไอเหมือนฟ้านโคก70บ่โคกเต็มตัว80ไข้ห่วงเหมือนไห้90ปายเนี่ยมันดึงไข้ก็ดีตายบ่ไข้ก็ดีตายเมื่อบ้านเก่าอันนี้คือสัจธรรมทางภาคอีสานเพิ่งก็มี10ปีถึง20ปีนี่เกี่ยวสาวบ่เบื่อนะฮะ40สู้เสือทุกท่าเนี่ยทำงานทางการแข็งแรงสู้เสือทุกท่า50ลามือก่อนไก่ชักพรผ่อนไปแล้วครับ60นะฮะยะได้ไปนาทอดหุ่ยปดท่อมันตอดเนื้อตอดตัวปดไปให้ไปสวนปิกมา70เป่าคุยบดัง80เดินหลังบ่ตรง90ลงดินบ่ได้100ขี้ไหลก็ยังบ่โฮอันนี้คือสัจธรรมครับพี่น้องครับทีนี้เขาอยู่ในวัยไหนควรจะทำตัวอย่างใดฉะนั้นเลย50ป่าย60ร่างดีลดละเลิกได้ก็ลดละเลิกก็ครับบุหรี่ก็ย่างเหี้ยเหล้าดีย่างก็ย่างเหี้ยถ้าไปกินต่อไปก็ลำบากสูบบุหรี่ต่อไปก็ลำบากมันบ่ได้ประโยชน์นะอย่างเปลี่ยนพฤติกรรมเหี้ยใหม่เพื่อเตรียมรับสุขภาพที่ดีสูบแล้วก็เล็บดำปากค่ำฟันเศร้าเหมือนหนึ่งสูบเอายาพิษสารนิโคตินกัดกินชีวิตมันติดอยู่เส้นยาซองก่อมะเร็งร้ายทำลายสมองถุงลมโป่งพองหน้าหมองหมุนเบี้ยงปอดหลอดลมตันมีหั่นพร้อมเสี่ยงคนอยู่ใกล้เคียงก็เป็นพิษควันจากบุหรี่บ่มีหมดฤทธิ์ตุยปลิดชีพือตายไปไผสูบไผซื้อขอคือเข้าใจเนอะเหมือนซื้อเอาไฟมาเผาตัวเจ้าไปถามที่ปุ่นเป็นโรคถุงลมป่งอะไรโรคปอดก็ดีกินแห้งได้สูบบุหรี่เมินลำไปฉะนั้นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยร่างดีย่างได้กดย่างเหี้ยครับเพื่อสุขภาพของท่านนะครับ

เฮามาอู้ถึงการออกกำลังกายการออกกำลังกายนั่นนะครับอายุขนาดไหนควรจะออกในรูปแบบใดนะครับสมมติว่าละอ่อนอายุ1ปีถึง10ปีเนี่ยเขาจะคือมันออกอย่างใดนะกิจกรรมที่เสนอแนะอย่างต่างๆก็คือระมัดระวังละอ่อนหน่อยบางอีมันดึงหล่นดึงเล่นมันตามภาษาละอ่อนพอ11ปีถึง16ปีนี่เริ่มกีฬาต่างๆว่ายน้ำกาฟุตบอลกีฬาตะกอแบดมินตันอะไรอย่างนี้เขาเล่นกันสมัยใหม่เนาะก่อน17ถึง35ปีนี่คือออกกำลังกายระดับสูงนะเป็นช่วงร่างกายที่แข็งแรงเต็มตีไปเนาะบักเกิน40ปีนี่นะก่อน40ถึง55นี่ระวังพงกับรักษาสุขภาพคลายความเครียดฟื้นฟูร่างกายเช่นว่ายน้ำขี่รถถีบกายบริหารวิ่งเยาะๆนะได้อยู่ก่อน55ขึ้นไปนี่ต้องฟื้นฟูสุขภาพว่ายน้ำขี่รถถีบติวกะกายบริหารกะเล่นเปตองกายอย่างการนี่ครับอันนี้นะครับต้องใจคือเวลาเกินชั่วโมงกะ40นาทีกะเนี่ยคือมันสม่ำเสมออาทิตย์ไหนสัก3วัน4วันนะครับดังนั้นสรุปแล้วประโยชน์ของการออกกำลังกายนั้นจะเล่นแบบจีนก็ได้ไทยเก๊กก็ได้ไทยจีซี่กงก็ได้ซึ่งผมที่บ้านผมนี่สอนเป็นประจำทีเดียวละครับ 4-5 ปีบ่เคยขาดพี่น้องสายใต้ตั้งจอมตองพุ่นหูดีและผมก็ไปสอนบางตีบางแห่งด้วยใกล้บ้านนะครับการออกกำลังกายนั้นทำให้หัวใจปอดกล้ามเนื้อข้อต่อเอ็นและผิวหนังแข็งแรงครับลดไขมันในเส้นเลือดลดความดันโลหิตสูงลดความเครียดช่วยให้นอนหลับสบายประสิทธิภาพในการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นทำให้มีความเจื่อมมันและมีบุคลิกภาพที่ดีชะลอความเสื่อมของร่างกายตามธรรมชาตินี่อันนี้คือชะลอความชรานั่นเองล่ะครับดังนั้นการออกกำลังกายมีคุณหลวงหลายเปิ้นทรงเฮามาเกิดยิงจายท่านเอ๋ยเพื่อทำการเนินนายหนุ่มเฒ่าภัยหนัวฮักสบายการบ่เอาเอ๋ยเปิ้นเอาปีกบ้านเก่าบ่ไว้ทำยาเป็นไอ้หงคำกองอลินประกาศเตือนมาครับมโนในหัวใจพี่น้องมันเกี่ยวข้องปากต้องกำกินมันบ่ใจคอนไม้มันบ่ใจเสาหินมันต้องกินโลกคนเฮามันต้องมันเหงาบ่ได้เออกินเหมือนเปิ้นกินได้ยินบ่ใกล้อย่ากินเหมือนเปิ้นเนอไหนกินเหมือนเปิ้นจะไปกินเหมือนเปิ้นนะครับยังกินเสียแล้วบ่แล้วต้องตายกินบ่จับลายโลกภัยก็เข้าใกล้เออบ้านเมืองสมัยท่านนายตีไวคนอ้วนตุยเอาเพิ่มนักบทกขี้ปุ๋มอึ้งยิ่งวะนะเออรูปร่างเนื้อตัวเฮาหนัวห่วงฮักมันนักล้ำหั่นเกินไปเฮักตัวลักนักล้ำไปกลัวหนาวกลัวฮ้อนกินนอนห่มหลายเออฮักสบายยามวัยหนุ่มเน่ากินอาหารนักไปมักหมมเข้าเป็ดไก่หมูเอาอย่างมักปะทะหวดกะจีนนะกะจีนกะแฉว

็นหนักเพิ่มขึ้นตึงวันตึงวันโรคปวดโรคเกาต์หมู่เฮาหูหันโรคความดันสูงต่ำดึงมีห้าน่ะโรคหัวใจเลือดไหลพิษขั้นเลือดไปบ่ตันหล่อเลี้ยงเบียร์เหล้านะมันเปลี่ยนใจติดภัยหูเพี้ยงเลี้ยงตึงมาใหญ่หลายปันเสียงานเสียทรัพย์อ่านนับมหันพ่อโรงพยาบาลตึงวันเต็มแน่นเต็มแน่นปะทุกคนมารอคิวกันนะเอ็นดูแห้งสาวหน้าขาวเป็นแว่นไปแน่นโรงพยาบาลเอาอดแพทย์หมอตักตวายในอนาคตคนไข้นักเข้าโรงพยาบาลตั้งแก้ไขนั่นกับบ่มีเหมือนกันพ่อนกินไขมันจากสัตว์เนอะเจ้าแล้วเฮากินกันน้ำมันพืชเข้ามันถั่วงาเอาอ่านใจกินอาหารลักพืชพักผลไม้ออกกำลังได้ตัวมาเอาเฮงออกใจแก้ไขปัญหาเฮาแบ่งเวลาวันไหนเล็กน้อยเล็กน้อยเนี่ยเฮาเมื่อเฮาตะกี้อู้กันแล้วเรื่องอายุขนาดไหนไปอย่างไรบริหารอายุคือเป็นเมื่อบริหารอายุคือเป็นแล้วเฮาก็ต้องตึงวันนี้เฮาอยู่อย่างไรบริหารเวลาคือเป็นถ้าเฮาบ่แบ่งเวลาคือเป็นมันก็บกบมือมีเวลาออกกำลังกายเฮาจะไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ก็บอกบ่มีเวลาถ้าเฮาบ่แบ่งเวลามาถึงมีเวลาครับถ้าเฮาแบ่งเวลาคือตะเก่าโอ้ช่วงวันนี้เจ้านี่ออกกำลังกายหรือค่ำออกกำลังกายเอาจะออกเวลาได้ก็ได้ครับเฮาแบ่งเวลาคือกับตัวเองมันก็ท่านจะมีสุขภาพที่ดีนะครับเลี้ยวพ่อตัวเก่าพ่อมออกกำลังได้นะครับตัวมาออกเอาแหงออกใจแก้ไขปัญหาเฮาแบ่งเวลาวันไหนเล็กน้อยเล็กน้อยออกกำลังกายเหื่อไหลไข้ห้อยเบาตัวเนื้อม้อยบอกไว้แม่ห้างนางสาวคิงเราน้องไทยผิวสวยผลได้ตัวตันคุณหมอบอกยันยืนยันหลักฐานการออกกำลังป้องกันโรคได้โรคหัวใจเบาหวานบ่ใกล้ระดับไขมันต่ำลดออกกำลังกายอย่าไปเหือดงดลดน้ำหนักน้อยลงไปก็ความหมายไว้ไก่ไก่โรคหัวใจอันเป็นพิษภัยสมัยใหม่เจ้าเฮาไก่โลคานะครับอาหนุ่มเฒ่าเป็นโจกดีเฮาพี่น้องโอ้ยังมีแถมหลายยังยายซ้อซ้อมุนนี่จำต้องขอลาใจยะลาพามีครับท่านเจ้าเต่านี่สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยครับการออกกำลังกายนะมันมีกุลหลวงหลายครับพี่น้องครับปฏิบัติเอาเองเฮาทำบุญเฮาได้บุญบ่ใช่เมียได้นะครับเมียไปทำบุญเมียได้บ่ใช่ผัวได้ฉะนั้นเฮาออกกำลังกายบ่ใช่เมียได้เฮาได้เมียไปออกกำลังกายก็เมียได้ไผทำไผได้ครับฉะนั้นการออกกำลังกายดีที่สุดครับเต่าที่ประสบการณ์มาถึงแนะนำให้พี่น้องทุกท่านผู้ฟังทางบ้านออกกำลังกายกันเป็นประจำนะครับสุขภาพดีเมื่อสุขภาพดีสุขภาพจิตท่านก็ดีตัวจะได้ละครับ

0: ออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสเพิ่นว่าอย่างนั้นครับอย่างน้อยที่สุดก็คลายเครียดลดละเลิกกันเหี้ยเปลี่ยนพฤติกรรมเหี้ยใหม่นะครับแล้วก็อันอย่างจะไปเหนือมนุษย์เฮานี่มันยากบางคนจะตัดบุหรี่บ่ได้โอ้มันตัดบ่ได้นะอำนวยกับอันอย่างมันจะเหลือใจเฮาอ้อเฮาจะย่างเหล้าจะตัดเหล้าก็มันมีที่ใจเฮานี่ล่ะครับนะเฮาจะเหี้ยก็บ่เหี้ยมันอยู่ที่ใจเฮาฉะนั้นพี่น้องตึงวันนี้พี่น้องเอ๋ยเนี่ยจะเล่าให้ฟังอยู่ตึงวันนี้เฮาจะรอซ่อมสุขภาพกะนะหรือว่าเฮาจะเสริมสร้างสุขภาพเมื่อเสริมสร้างสุขภาพคือดีแล้วก็บ่ต้องไปโรงพยาบาลบ่ต้องเสียยาบ่ต้องเสียเงินเสียทองบ่ต้องเสียเวลาบ่ต้องเสียงบประมาณต่างๆคือเสริมสร้างสุขภาพที่ดีถ้าเฮาอยู่ตรง
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

ไก่แก้วซ้ำส้นตั้งกงคอขันคงถึงต้นยามรุ่งสางแล้วเจ้าตะวันเจ้าเฮ้ยมันบ่รออยู่เฝ้าพบมาตั้งขอบฟ้าลูกเตะน้องจ๋าอย่ามัวเนิ่นจ้ามาพอโลกล่าเรืองรองเนี่ยวันใหม่มาแล้วอย่ามัวถ่ายถอนเอาแต่รับนอนลูกเตะน้องเน่าลูกเตะน้องเน่าล่างหน้าสีตาดังไฟดึงเข้าเนื้อตัวยิงเราหนักน้องเก็บผ้าห่มหมอนคือมันพร่ำพร้อมก่อนออกจากห้องเฮือนมาถูบ้านกวาดปื้นกับเข้ากับป้าพ่อแม่ลูกมาจะได้พร้อมเสียงอีปูสอนหลานเน้อใบหน้าเกี่ยงเงียงหูฟังน้อยเตะเงียงหูฟังน้อยเตะ

อจากนี้เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้รับฟังรายการข่าวห่ำกำเมืองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการรักษาดูแลและการออกกำลังกายตึงวันตึงวันเนี่ยนะครับเฮาต้องเสริมสร้างสุขภาพบ่ใช่ว่ารอซ่อมสุขภาพถ้ารอซ่อมสุขภาพก็เสี่ยงเงินเสี่ยงทองเสียเวลาดังนั้นเมื่อฮู้อย่างนี้แล้วก็เกรียมเนื้อเกรียมตัวเอาไว้ครับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10จังหวัดเชียงใหม่ที่โรงพยาบาลแม่นาเล็กจังการนี่แหละครับหน้าวัดหัวฝายเนี่ยได้มอบผู้ผมอํานวยกะลำพัดได้มาเล่าข่าวห่ำกำเมืองให้พี่น้องฟังเพื่อสาระความบันเทิงและความฮู้เล็กๆในน้อยนะครับเพื่อจะประกอบชีวิตของท่านคืออยู่เป็นสุขได้จะได้ล่ะครับเจริญรับฟังต่อจากนี้ได้แล้วครับ

ครับมาฟังข่าวห่ำกำเมืองสุขภาพคือสุขภาพใจดีได้ด้วยปอดีฉะนั้นสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญของมันเปิ่งปะอาศัยกันอยู่บนห้องว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจะแล้วล่ะครับผู้ฮู้เป็นอยู่ได้ปอดีท่านเอ้ยฮู้ฐานะเฮามีมากน้อยสุขภาพจีวีเขาย่อมดีเอ่ยผู้ทำงานเหื่อย้อยห่างเว้นโลกาสิทธิการโวหารข้าวจ้อยริร่ำถ้อยเรียงร้อยกำจ่าฝากถึงพี่น้องไข่ห้องรัฐาลานนาไทยเฮาจุมเจ้าข้าค่อยได้เสาะไสหาเก็บมาเลี้ยงถ้อยเจิญฟังกันก่อยเนื้อญาติมิตรโครงการฟื้นฟูสุขภาพชีวิตช่วยคิดคุ้มป้องโลกาโลกตึงวันนี้โอ้ยมากมีปัญหาอันปลาใจเฮากวนเก่าเอาไม่อันนี้อยากกินทรัพย์สินก็ใครได้ใครงามวิไลมั่งทรัพย์หันเปิ่นรวยกันลายอันงาบงับรับทรัพย์มากได้รวยไวหันเปิ่นรวยทรัพย์เฮากับอกใจหวนกึดไปปลาใจหม่นเศร้าคนเป็นโรคใจเนี่ยนักหลายเพิ่มเข้าย้อนบะสมเอาดังคิดพี่น้องตั้งหลายยิงใจอยากมิดลองคิดกันฮือมันดีเศรษฐีความตุกบ่ใจบ่มีคนรวยพ่องก็มีตุกใจนักเนื้อเจ้าพ่อก้อยหุ่นเขาหรือปะโทงามเราหล่อเบ้าแต่ในใจเฮาบ่ฮู้เปิ่นมีปัญหานักหนากระทู้แต่ใจเปิ่นสู้กับมันตุกอกใจนั่นไผพ่อบ่หันพดออกหน้ามันก็หันหน้าเศร้าก็หันหน้าเศร้าเป็นบ้าเป็นบอกันนอนหนุ่มเท่ากันย้อนใจเฮากึดนะมันบัดดังใจอันใดชอบมักมันกับหนีบหันใจนายพ่องกับใจล่ำจำฆ่าตัวตายพ่องก็ดีเสียดายยังไวหนุ่มน้อยตันหาน่ะมันปาใจเฮาไปพิษถ้อยพิษห่มพิษหอยแบบเก่าฐานะตัวหมอกใดนั้นเล่าพ่องเก่าหักตื่นปลายปวงไปก่อนนี่ไว้บ้านใหญ่แต่ในมันกวงเจ้านี่ตวยทวงหูดตึงดอกตึงต้นยิ่งปลาตุกใจเก้าปลายบ่ป่นพ่องหูข่าวโดนถูกยึดกึดใหญ่ก็จำตองกำนี่หน้ากึดถูกปึ๊ดจนละล่มจมดินตุกใหญ่เปิ้นพระเปิ้นจี้กู้หนี้ยืมสินจ่ายกินบ่ฮูนเลขศูนย์แน่เจ้าโรคจิตโรคใจนั่นนายหนุ่มเท่ามันเกิดเป็นเอาเหตุนี้พระพุทธองค์ท่านทรงเทศจี้อย่าได้ก่อนี่เนอเฮาพออยู่พอใจอ้ายน้องเฮาเขาหมอกพอเปียงเอาตามมีตามได้เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวพระราโชวาทให้พี่น้องเจ้าไทยอ่านคิดสุขภาพใจท่านนายญาติมิตรดีอยู่กับด้วยพอดีโรคเครียดเด้อพี่น้องมันต้องละหนีถ้าฮู้พอดีฐานะเฮาเจ้าอันนี้บ่ได้สอนไผท่านนายหนุ่มเฒ่าลองตองใจเฮาเด้อพี่น้องโอ้ยยังมีแถมหลายยังยายสอดซ่องบทนี้จำต้องลาทีสวัสดีทุกท่านทุกผู้เต่านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยสุขภาพใจสุขภาพจิตเฮาดีได้ด้วยความพอดีเมื่อเฮามีความพอดีทุกอย่างมันก็สบายใจมีความเข้าอกเข้าใจกันนะครับเข้าใจครอบครัวเข้าใจสังคมโอ้มันถึงโลกนี้มันสิวิไลทีเดียวล่ะครับ

พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับผมเคยเตือนอยู่เสมอเกี่ยวกับเรื่องอายุอานามเนี่ยปรัชญาชีวิตคนเฒ่าปุ่นเคยสอนไว้คนภาคเหนือเขาว่า10ปีอาบน้ำมันหนาว20ปีแอวสาวบักก้าย30บ่นายสงสาร40เนี่ยการเหมือนฟ้าผ่า50สาวน้อยดาบพิษใจ60ไอเหมือนฟ้านโคก70บ่โคกเต็มตัว80ไข้ห่วงเหมือนให้90ปลายเนี่ยมันดึงไข้ก็ดีตายบ่ไข้ก็ดีตายเมื่อบ้านเก่าอันนี้คือสัจธรรมตั้งภาคอีสานเพิ่งมี10ปีถึง20ปีนี่เกี่ยวสาวบ่เบื่อนะฮะ40สู้เสือทุกท่านะทำงานทางการแข็งแรงสู้เสือทุกท่า50ลามือก่อนไก่ชักพรพรไปแล้วครับ60นะฮะยะได้ไปนาทอดหุ่ยปะท้อมันตอดเนื้อตอดตัวปดไปให้ไปสวนปิ๊กมา70เป่าคุยบดัง80เดินหลังบตรง90ลงดินบดาย100ขี้ไหลก็ยังบ่โหอันนี้คือสัจธรรมครับพี่น้องครับทีนี้เฮาอยู่ในวัยไหนควรจะทำตัวอย่างใดฉะนั้นเลย50ปลาย60ร่างดีลดละเลิกได้ก็ลดละเลิกก็ครับบุหรี่ก็ย่างเหียเหล้าดีย่างก็ย่างเหียถ้าไปกินต่อไปก็ลำบากสูบบุหรี่ต่อไปก็ลำบากมันบ่ได้ประโยชน์นะอย่างเปลี่ยนพฤติกรรมเหียใหม่เพื่อเตรียมรับสุขภาพที่ดีสูบแล้วก็เล็บดำปากค่ำฟันเศร้าเหมือนหนึ่งสูบเอายาพิษสารนิโคตินกัดกินชีวิตมันติดอยู่เส้นยาสองก็มะเร็งร้ายทำลายสมองถุงลมป่งพองหน้าหมองหมดเบี้ยงปอดหลอดลมตันมีหั่นพร้อมเสี่ยงคนอยู่ใกล้เคียงก็เป็นพิษควันจากบุหรี่บ่มีมดฤทธิ์ตุยปลิดชีพือตายไปไผสูบไผซื้อขอคือเข้าใจเนอะเหมือนซื้อเอาไฟมาเผาตัวเจ้าไปถามที่ปุ่นเป็นโรคถุงลมป่งอะไรโรคปอดก็ดีกินแห้งได้สูบบุหรี่หมื่นลำไปฉะนั้นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยร่างดีย่างได้กดย่างเหี่ยครับเพื่อสุขภาพของท่านนะครับ

ขามาอู้ถึงการออกกำลังกายการออกกำลังกายนั่นนะครับอายุขนาดไหนควรจะออกในรูปแบบใดนะครับสมมุติว่าละอ่อนอายุ1ปีถึง10ปีเนี่ยเขาจะคือมันออกอย่างใดนะกิจกรรมที่เสนอเนี่ยอย่างต่างๆก็คือระมัดระวังละอ่อนหน่อยบางทีมันดึงหล่นดึงเล่นมันตามภาษาละอ่อนพอ11ปีถึง16ปีนี่เริ่มกีฬาต่างๆว่ายน้ำกาฟุตบอลกีฬาตะกอแบดมินตันอะไรอย่างนี้เขาเล่นกันสมัยใหม่เนาะก่อน17ถึง35ปีนี่คือออกกำลังกายระดับสูงนะเป็นช่วงร่างกายที่แข็งแรงเต็มตีไปเนาะมาเกิน40ปีนี่นะก่อน40ถึง55นี่ระวังพวกกับรักษาสุขภาพคลายความเครียดฟื้นฟูร่างกายเช่นว่ายน้ำขี่รถถีบกายบริหารวิ่งเยาะๆนะได้อยู่ก่อน55ขึ้นไปนี่ต้องฟื้นฟูสุขภาพว่ายน้ำขี่รถถีบติวกะกายบริหารกะเล่นเปตองกายอย่างการนี้ครับอันนี้นะครับต้องใจคือเวลาครึ่งชั่วโมงกะ40นาทีกะเนี่ยคือมันสม่ำเสมออาทิตย์ไหนสัก3วัน4วันนะครับดังนั้นสรุปแล้วประโยชน์ของการออกกำลังกายนั้นจะเล่นแบบจีนก็ได้ไทเก๊กก็ได้ไทจีซี่กงก็ได้ซึ่งผมที่บ้านผมนี่สอนเป็นประจำทีเดียวล่ะครับ 4-5 ปีบ่เคยขาดพี่น้องสายใต้ตั้งจอมตองพุ่นหูดีและผมก็ไปสอนบางที่บางแห่งด้วยใกล้บ้านนะครับการออกกำลังกายนั้นทำเพื่อหัวใจปอดกล้ามเนื้อข้อต่อเอ็นและผิวหนังแข็งแรงครับลดไขมันในเส้นเลือดลดความดันโลหิตสูงลดความเครียดช่วยให้นอนหลับสบายประสิทธิภาพในการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นทำให้มีความเจือมันและมีบุคลิกภาพที่ดีชะลอความเสื่อมของร่างกายตามธรรมชาตินี่อันนี้คือชะลอความชรานั่นเองล่ะครับดังนั้นการออกกำลังกายมีคุณหลวงหลายเปิ้นทรงเฮามาเกิดยิงใจท่านเอ๋ยเพื่อทำการเนินนายหนุ่มเฒ่าไผหนัวฮักสบายการบ่เอาเอ๋ยเปิ้นเอาปีกบ้านเก่าบ่ไว้ทำยาเปียอะไรหงคำกองอลินประกาศเตือนมาครับมโนในหัวใจพี่น้องมันเกี่ยวข้องปากต้องกำกินมันบ่ใจคอนไม้มันบ่ใจเสาหินมันต้องกินโลคนเฮามันต้องมันเหงาบ่ได้เออกินเหมือนเปิ้นกินได้ยินบ่ใกล้อย่ากินเหมือนเปิ้นเนอไหนนะกินเหมือนเปิ้นจะไปกินเหมือนเปิ้นนะครับยั้งกินเสร็จแล้วบอกแล้วต้องตายกินบ่จับลายโลกภัยก็เข้าใกล้เออบ้านเมืองสมัยท่านนายติวัยคนอ้วนตุ้ยเอาเพิ่มนักบ่ทกขี้ปุ๋มอึ้งยึ่งวะนะเออรูปร่างเนื้อตัวเฮาหนัวห่วงฮักมันนักล้ำหั่นเกินไปฮักตัวลักนักล้ำไปกลัวหนาวกลัวฮ้อนกินนอนห่มหลายเออฮักสบายยามวัยหนุ่มเน่ากินอาหารนักไปมักหมมเข้าเป็ดไก่หมูเอาอย่างมักปะทะหวดกะจีนนะกะจีนกะเสียวคนผักตังลำปางคนห้องเสียวบ้านเอาของจีนสะสมไขมันเข้าไปไว้นักบ่มักพักเยื่ออันใดเบียร์เล่าอย่างมักกินแล้วภูมิใจนรกเปลี่ยวไฟนั่นรออยู่ท่าในปัจจุบันหู้หันต่อหน้าโรคร้ายนานาเพิ่มนักโรคเบาหวานเฮาตันที่หักเป็นนักเพิ่มขึ้นตึงวันตึงวันโรคปวดโรคเกาหมู่เฮาหู้หันโรคความดันสูงต่ำตึงมีหันอ่ะโรคหัวใจเลือดไหลพิษขั้นเลือดไปบ่ตันล่อเลี้ยงเบียร์เล่านะมันเปลี่ยนใจติดภัยหูเพียงเลี้ยงตึงมาใหญ่หลายปันเสียงานเสียทรัพย์อ่านนับมหันพ่อโรงพยาบาลตึงวันเต็มแน่นเต็มแน่นปทุคนมารอคิวกันนะเอ็นดูแห้งสาวหน้าขาวเป็นแว่นไปแน่นโรงพยาบาลเอาอดแพทย์หมอตักตวายในอนาคตคนไข้นักเข้าโรงพยาบาลตั้งแก้ไขนั่นกับบ่มีเหมือนกันพ่อนกินไขมันจากสัตว์เนอเจ้าแล้วเฮากินกันน้ำมันพืชเข้ามันถั่วงาเอาอ่านใจกินอาหารลักพืชพักผลไม้ออกกำลังได้ตัวมาเอาแห้งออกใจแก้ไขปัญหาเฮาแบ่งเวลาวันไหนเล็กน้อยเล็กน้อยเนี่ยเฮาเมื่อเฮาตะกี้อู้กันแล้วเรื่องอายุขนาดไหนเป็นอย่างไรบริหารอายุคือเป็นเมื่อบริหารอายุคือเป็นแล้วเฮาก็ต้องตึงวันนี้เฮาอยู่อย่างไรบริหารเวลาคือเป็นถ้าเฮาบ่แบ่งเวลาคือเป็นมันก็บกบมือปีเวลาออกกำลังกายเฮาจะไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ก็บอกบ่มีเวลาถ้าเฮาบ่แบ่งเวลามาถึงมีเวลาครับ
ถ้าเขาแบ่งเวลาคือตะเก่าโอ้ช่วงวันนี้เจ้านี่ออกกำลังกายหรือค่ำออกกำลังกายอาจจะออกเวลาได้ก็ได้ครับเขาแบ่งเวลาคือกับตัวเองมันก็ท่านจะมีสุขภาพที่ดีนะครับเลี้ยวพอตัวเก่าพ่องออกกำลังได้นะครับตัวมาออกเอาแหงออกใจแก้ไขปัญหาเขาแบ่งเวลาวันไหนเล็กน้อยเล็กน้อยออกกำลังกายเหื่อไหลไข้ห้อยเบาตัวเนื้อม้อยบอกไว้แม่ห้างนางสาวคิงเล่าน้องไทยผิวสวยผลได้ตัวตันคุณหมอบอกยันยืนยันหลักฐานการออกกำลังป้องกันโรคได้โรคหัวใจเบาหวานบ่ใกล้ระดับไขมันต่ำลดออกกำลังกายอย่าไปเหือดงดลดน้ำหนักน้อยลงไปก็ความหมายไว้ไก่ไก่โรคหัวใจอันเป็นพิษภัยสมัยใหม่เจ้าเฮาไก่โลคานะครับอาหนุ่มเฒ่าเป็นโจกดีเฮาพี่น้องโอ้ยังมีแถมหลายยังยายซอซอกมุนนี่จำต้องขอลาใจเนี่ยลาพามีครับท่านเจ้าเต่านี่สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยเนี่ยครับการออกกำลังกายนะมันมีกุลหลวงหลายครับพี่น้องครับปฏิบัติเอาเองเฮาทำบุญเฮาได้บุญบ่ใช่เมียได้นะครับเมียไปทำบุญเมียได้บ่ใช่ผัวได้ฉะนั้นเฮาออกกำลังกายบ่ใช่เมียได้เฮาได้เมียไปออกกำลังกายก็เมียได้ภัยทำภัยได้ครับฉะนั้นการออกกำลังกายดีที่สุดครับเต่าที่ประสบการณ์มาถึงแนะนำให้พี่น้องทุกท่านผู้ฟังทางบ้านออกกำลังกายกันเป็นประจำนะครับสุขภาพดีเมื่อสุขภาพดีสุขภาพจิตท่านก็ดีตัวจะได้ละครับ

ออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสเพิ่นว่าอย่างนั้นครับอย่างน้อยที่สุดก็คลายเครียดลดละเลิกกันเหี้ยเปลี่ยนพฤติกรรมเหี้ยใหม่นะครับแล้วก็อันยังจะไปเหนือมนุษย์เฮานี่มันยากบางคนจะตัดบุหรี่บ่ได้โอ้มันตัดบ่ได้นะอำนวยกับอันยังมันจะเหลือใจเฮาอ้อเฮาจะย่างเหล้าจะตัดเหล้าก็มันมีที่ใจเฮานี่ล่ะครับนะเฮาจะเนี่ยก็บ่เนี่ยมันอยู่ที่ใจเฮาฉะนั้นพี่น้องตึงวันนี้พี่น้องเอ๋ยเนี่ยจะเล่าให้ฟังอยู่ตึงวันนี้เฮาจะรอซ่อมสุขภาพกะนะหรือว่าเฮาจะเสริมสร้างสุขภาพเมื่อเสริมสร้างสุขภาพคือดีแล้วก็บ่ต้องไปโรงพยาบาลบ่ต้องเสียยาบ่ต้องเสียเงินเสียทองบ่ต้องเสียเวลาบ่ต้องเสียงบประมาณต่างๆคือเสริมสร้างสุขภาพที่ดีถ้าเฮาอยู่ถึงวันที่หากินไปวันๆรอซ่อมสุขภาพลําขึ้นก็เถอะครับเฮาจะรอซ่อมกะปัดโทมันเสียเวลาเสียการเสียงานเสียเงินเสียทองบางทีเป็นการลูกหลานด้วยแถมครับฉะนั้นเฮามารักษาสุขภาพกันครับแล้วท่านจะอยู่เป็นสุขเป็นสุขจะได้ล่ะครับครับวันเวลามันเปลี่ยนแปลงไปพี่น้องเฮ้ยจะเล่าคือฟังกว่าอันนี้บ่ใช่หยังครับเตือนกันไว้หั่นแหละ

วันเวลาเสียงนาฬิกาดังมาตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กไปปิ๊กไปปิ๊กไปปิ๊กเสียงนาฬิกาเสียงดังตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กมาจากข้างฝามันบอกเวลาใกล้เข้าใกล้เข้าใกล้เข้าวันและเวลามันปลาคือเศร้ากินความหนุ่มเฮาไปแล้วมันกินความสาวความเราล่างแค้วกินไปหมดแล้วอ่อนเยาว์ไม่ก็กลายเป็นเก่าตึงเฮาตึงเขาอันตี้งามเราเอ้ยหายไปเจ้าหน่อยหายไปเจ้าหน่อยตี้เคยอ่อนหวานเหลือกว่าตานอ้อยฮ้อนไม่ขมไปหลายครั้งเวลาวาลีบ่มียุดยั้งกินไปจุอย่างจุอันเมื่อก่อนแก้มน้องหอมเหลือแก่นจันเดี๋ยวนี้ย่อนยานพ่อไหนบ่เกี้ยงพ่อไหนก็บ่เกี้ยงวันและเวลายิ่งมาก็ยิ่งเสี่ยงเกยตั้งก็เอียงไปเน้อแม่แห้งคิงผายกับกายเอื้อเยอะบ่ท้อขี้ปุ่มเอื้อเฟิร์ดเอื้อเยอะบ่เหลือถูกได้หอยเดิมพยายามเสี่ยงอย่างตึงแต่งตึงเสริมมันตึงบ่เหมือนเดิมมันบ่รออยู่ท่าความสาวก็หายไปกลายเป็นแม่ป้าย่อนยานลงมาต้องก้องแข่งขาเรียวงามเมื่อเมินนานก็เริ่มว่องว่องแข่งว่องหัวเข่าปุ่มเหมือนค้อนก้องเนื้อเฮาเอ็นก็ลูกขอดเป็นปูดเป็นเปาอันปุ่นดีเมาก็หายไปหลายท่านเอ้ยเมื่อก่อนมีเฮงเดี๋ยวนี้ก็มีห้านจะลูกก็ต้องการเมื่อยล้าเมื่อก่อนหล่องามมีสีสง่าเดี๋ยวนี้เขาว่าปู่ห้าขนังปู่ห้าขนังปู่เท่าปู่เท่าเออเขาจังด่าปู่เท่านะและสู่จะตันเท่าก่อนนะเออโลกหนอโลกมันมีอันนี้จังผิวหนังเกยนวลเดี๋ยวนี้ก็เหี่ยวแห้งวันละเวลาตัวมาช่วยแซงบ่เป็นดังเฮาคิดนึกอื้อใจนี่หัดตื้อก็ได้ยามหนุ่มยามกำอันใดก็คึกเออนึกกล้าจะได้จะมีเดี๋ยวนี้มันแก่เท่าผมเผ่าก็เข้าไปสองสีหน้าตาก็เหี่ยวงี้มันบ่มีใจขึ้นเออเหมือนบ่อบวกหนองยิ่งเมินก็เขินตื้นเวลากืนลืนก็เสี่ยงซ้ำบอกว่าสักคนมันดึงบ่มีภัยล้ำบ่มีเหลือได้สักคนเอออย่าไปได้กึดนึกคือมันสับสนเกิดมาเป็นคนมันเหมือนกันเนอะเจ้าเกิดมาเปื่อกินกินไปก็เปื่อเท่าตึงเปิ่นตึงเฮาบ่เว้นวันและเวลาตุยมาหนีบเกินบ่เว้นคนทุกคนรวยคนทุกคนรวยกับวันเวลามันเต่ากันนั่นน่ะอย่าได้ไปยิงนะความหล่อความสวยเอาแต่เอาความร่ำรวยเปลี่ยนแปะเจ้าบ้านอย่าไปทำนักเลงคือเปิ่นเก่งญาติบ่มีภัยนานถึงร้อยฮึแต่กะอย่าได้สำคัญกูหลวงมึงน้อยตึงใหญ่ตึงน้อยก็บ่เหมือนสมบัติมนุษย์อาจมีอาจเกินเวลามันเดินเต้ากันเนอเจ้าเวลามันเดินเต้ากันเนอเจ้าเนี่ยมันสร้างความดีไว้เพื่อลูกเต้าเวลาของเฮามันบันนักจะได้เป็นทุนไว้หนุนต่อจักสืบเชื้อคักกุลมุนดีหมู่เฮาพี่น้องต้องตายเป็นผีขอคือสร้างความดีไว้แตนต่างหน้าทรัพย์สินเงินทองพี่น้องเจ้าข้าไผ่บ่ปามาจากต้องสมบัติมีหลายสหายเปื่อนป้องยามตายละไว้ก็ไปได้เหมือนกันข้าวจ้อยเวลามันก็บ่ลายถึงปลายวางลงก็ปุ่งไว้เต้าอี้เต้านี่สู้กันฟังก็เลยนายเฮ้ยเป็นยังไงนาฬิกาเนี่ยมันถึงเตียวไปปิ๊กไปปิ๊กไปปิ๊กเหรอเออแล้วนั่นก็กวยคือดีนะครับมันเหมือนเสียงนาฬิกานั่นแหละคนเฮาฉะนั้นพี่น้องก็คือฟังข่าวห่ำข่าวซอคือไปพิจารณาเอาเขาจะเหลืออันยังไว้คือลูกคือหลานเฮาก็ไปพิจารณาเอาเถอะครับเฮาเฒ่าแก่แล้วฝากจื่อฝากเสียงไว้กับบ้านกับเมืองฝากไว้กับลูกกับหลานอันใดที่เป็นประโยชน์กับลูกกับหลานก็สั่งสอนเขาเอาไว้จะไปเนี่ยตัดก้อมสินเปียงเหมือนทมน้ำลายขึ้นบนฝั่งฟ้าจังตกใส่หน้าตัวเฮาด่าแจ้งลูกฮักกับกินแห้งเขาเหมือนฉายาเงาเก้าไม้ลงกว้างเฮาอยู่อาศัยตัดหานกิ่งก้านก็พิษโบราณบ่น้อยควรดีตักเตือนด้วยความเรียบร้อยจ๋าอ่อนอ้อยกำยมเสลียมบ่แคว้งเจือมันถึงคมคนจักนิยมก็มีส่วนน้อยน้ำนมน้ำตาลเจื้อหวานอ้อยล้อยบะเขียมคนชมชอบมักป่อแม่จ้าหวานลูกหลานก็ฮักบ่มีอื่นผู้จึงจัง
เออพี่น้องเฮ้ยลูกหลานเฮ้ยฮือฮักกันแป้งกันจ้อยกันแบ่งบันฮักกันเตอะเจ้าฮักกันเตอะเจ้าสำหรับเจ้าวันนี้ก็จะเป็นได้จากลาเจ้าพี่ในน้องผู้เป็นที่ฮักตั้งหลายไปก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10และผมอำนวยกลำพัดครับโชคดีครับ

0: สายมโนเนืองแสงเรืองส่องฟ้าราศีเจิดจ้ามหาดิถีจันเล็งพระพุทธถูกจุดราศีชิดที่โจกดีเอ้ยขึ้นปีไม่แก้วดาวเลิกโคจรบวรผ่องแผ้วตามโหราแนวบอกจี้ขอคือเหตุการณ์บ้านเมืองเฮานี่สงบเรียบเกี้ยงเรืองรองท่านผู้ฟังนี่คนไทยตึงผ่องสนุกเรืองรองเหมือนกันตัวหน้าเงินบาทลอยตัวตึงเปิดตึงค่าได้ประสบมาก่อนนั้นความทุกข์ยากจนเลลนบีบกั้นก็นึกว่าอันฝันไปเอ้ยปีใหม่ปีนี้เลิกดีสดใสเป็นปีโชคใจหลั่งไหลมาป่อสิ่งที่ใฝ่ฝันกูอันปันคอคือสมกำปอนเหม็นตัดวันนี้ตัวผมอำนวยกรำพัดจะมาเล่าข่าวให้มือท่านได้ฟังก็ได้รับการสนับสนุนนั้นจะไปเป็นหยังพอกรุณาเฮาหยังเจิญฟังเถอะเจ้าเจิญฟังเถอะเจ้าต่อจากนี้เป็นเวลาเกินชั่วโมงพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้รับฟังรายการข่าวห่ำกับเมืองซึ่งบริษัทโพกรุณาผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าโพกรุณาสินค้าดีมีคุณภาพต้องชีวภาพโพกรุณาปุ๋ยน้ำชีวภาพโพกรุณาสารลดกรดโพกรุณาปุ๋ยเม็ดเคมีอินทรีย์ชีวภาพโพกรุณาเชื้อเร่งในการทำปุ๋ยมะโพกรุณายาฆ่าหญ้าชีวภาพโพกรุณาได้บอกผู้ผมอำนวยกำลังพัดได้มาเล่าข่าวห่ำพี่น้องได้รับฟังเกี่ยวกับช่วงนี้ก็ยังเป็นปีใหม่อยู่นะครับวันปากปีเพราะเนี่ยยังกันพ่องยังได้ก็ดีก็จะได้รับความรู้เล็กๆน้อยๆได้สืบต่อๆกันไปอย่างไรล่ะครับก่อนจะได้ฟังกันบ่นๆต่อไปนั้นเราเป็นความรู้ความบันเทิงไปในตัวมาฟังสิ่งที่น่าสนใจของบริษัทโพกรุณาแห่งสักหน่อยก่อนนะครับ
1: วันนี้คนไทย60ล้านคนภูมิใจในสวัสดิการจากภาครัฐหลายโครงการเช่นกองทุนหมู่บ้านปลดหนี้ข้าราชการ30บาทรักษาทั่วหน้าขจัดปัญหาความยากจนของพี่น้องเกษตรกรไทยเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลบริษัทโพกรุณาจำกัดจึงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อความก้าวหน้าของเกษตรกรไทยปุ๋ยน้ำโพกรุณาปุ๋ยเม็ดโพกรุณาสารลดกรดโพกรุณาเชื้อปุ๋ยหมักโพกรุณา4ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มผลผลิต4ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพ4ผลิตภัณฑ์เพื่อลดต้นทุน4ผลิตภัณฑ์เพื่อขจัดความยากจน4ผลิตภัณฑ์เพื่อผืนแผ่นดินที่คุณรักและห่วงแหนถามหาผลิตภัณฑ์โพกรุณาได้ที่ร้านค้าเกษตรใกล้บ้านท่านหรือสายด่วนโพกรุณาเลขที่49ซอยวัดป่าตันตำบลป่าตันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053 251578และ016033009ผลิตภัณฑ์ภายใต้โลโก้โพกรุณาคือทางเลือกใหม่ทำใหม่ของพี่น้องเกษตรกรไทย
0: พี่น้องหมู่บ้านเฮาก็ได้ยินได้ฟังแล้วครับเนี่ยผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าโพกรุณาสินค้าดีมีคุณภาพต้องชีวภาพโพกรุณาปุ๋ยน้ำชีวภาพโพกรุณาสารลดกรดโพกรุณาปุ๋ยเม็ดเคมีอินทรีย์ชีวภาพโพกรุณาเชื้อเร่งในการทำปุ๋ยมะโพกรุณาและยาฆ่าหญ้าชีวภาพโพกรุณาทั้งนี้นะครับก็บริษัทมันก็อยู่นี่บ่ได้ครับเนี่ยซอยวัดป่าตันตำบลป่าตันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อูติอีพี่น้องคู่ดีแล้วถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรบอกว่าพืชล้มลุกพืชยืนต้นอย่างก็ตามกรุณาโทรศัพท์ถามคุณอำนาจโพกรุณาในช่วงบ่ายโมงได้ครับเนี่ยสถานีวิทยุแห่งนี้ครับวปท.เป็นดีมเชียงใหม่ครับจากนี้ห้ามฟังข่าวห้ามกำเมืองวันนี้จะเอามาเหตุก่อนครับการลงของคณะลายเมืองในหมอบเพื่ออำนวยมาอยากก็จะเผยแพร่คือพี่น้องได้รับทราบห้ามฟังคำว่าอดีตนะฮะ200ปีหรือ500ปีหรือ700ปีพอเชียงใหม่มันมีอยู่นะครับฉะนั้นอู้กันหลายร้อยปีเพลงเหล่านี้ยังมีคนสืบสานตลอดไปยินดีกับลูกกับหลานตัวเองก็แล้วกันนะครับ

0: พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับวันนี้มีอายังมาฝากกับพี่กับน้องหมู่บ้านเฮาจะอู้แถมลืมหนึ่งก็ได้เพื่อจะย้ำให้พี่น้องหมู่บ้านเฮาได้ว่าประเพณีสืบจักตาเพราะว่าวันปากปีปากเดือนปากวันเนี่ยจะต้องมีการพิธีสืบจักตาบ้านประจำปีใหม่แล้วก็แปลงตาแล้วเจ็ดจันใส่หัวบ้านหางบ้านใส่ประตูบ้านใส่ประตูเฮือนเป็นประเพณีอย่างนี้มาสืบมาขอว่าแถมวันหนึ่งครับสาธุการสังขารก็ล่องผ่านไปแล้ววันปีใหม่แก้วมาลอดมาถึงเฮาควรลำปิดขี้ทอดจะถึงจิตใจลำเปิงกล่องบุญเสพสร้างหักษาตั้งศีลบ่คือบินบ้างเที่ยวทางหนทางสู่ฟ้าหมู่บ้านไผมันอย่าได้รอจ้าปากันมุ่งหน้าทำบุญสิ่งที่เลวร้ายข้อภัยหายสูญกุศลกำจูนสืบต่อไปหน้าสืบจักตาหลวงปวงชนเจ้าบ้านปากปีมาตานไข่แล้วนิมนต์พระสงฆ์เก้าองค์อย่างน้อยมาเป่าเสกด้วยน้ำมนต์เจริญพุทธสละสโลงคือเป็นมงคลกับพ่อแม่เจ้าดังนั้นการสืบจักตามันมีมาแต่เงาเป็นที่ห้อยเฮาแต่ไทยมัดมือตือขวัญถือกันเอาไว้ตามที่เฮาได้ทำมาทุกๆปีนั่นบ่ได้ลาสาช่วยกันแต่งดาสาวใหม่โยงฝ้ายหลอบบ้านหลอบเมืองถึงจะเปลืองฝ้ายจักขึงยายไปแวดล้อมผูกแขนมัดมือฮือกันจนพร้อมฝ้ายขาวเก้าเส้นพอดีมัดมือเบื้องซ้ายขวัญยาย่ายหนีเบื้องขวาอยู่ดีสุขีเตียงมันอายุยืนยาวร้อยสาขวบคันไพยะจุอันหลีกเว้นลูกเต้าเหล่าหลานใจบานทะเลเหมือนกันจุผู้ยิงใจศรัทธาพี่น้องมากันหลวงหลายปั้นหูบงัวควายส่งจองส่งบ้านอู้ม่วนจาหวานช่วยการบ่ย่านมาห่วมกินตานมื้อนี้เครื่องครัวจักตาคอจ่าเก่าที่ปางเมื่อก่อนกี้มีมาไม่กำใหญ่นั่นตั้งไว้สามขาเปิ้นอุปมาเป็นดังแก้วเจ้ากำน้อยศอกยาวปิ่มเปล่าแบบเบา108เนื้อเฮาพี่น้องจ่อปักต้นขาเตียนน้อยมากองห้อยปลายแต่งย่องดีงามลวดเงินคำห้อยเบี้ยห้อยหมากหลามเก้าเส้นเป็นนามมงคลบ่น้อยเอาตุงก้าคิงปะปิงจ่องห้อยปุ่นดีพอคอยเจ็ดล้ำบอกดินบอกทรายบอกเข้าบอกน้ำจัดเป็นกู้อัญญาวาอันบอกอ้อนั่น108บอกหนาขัวข้ามโกงกาญาวาคือกว้างหน่อเป้าหน่อตานหน่อลานแต่งสร้างคือเป็นหนทางเป่งว่าหน่อมากใส่ตวยกล้วยอ้อยสะปะสาดหมอนไม้หม้อน้ำบวยกล้วยเป็นเครือนั่นพอมันงามสวยเป้าตานมีตวยแขนงหนึ่งเจ้าสีสายก้าคิงใจยิงแก่เท่าสูงต่ำเตะเอาหมอกไว้สลุงเข้าขวัญปากันเอาใจมาใส่หมักเบี่ยงปูยานเข้าหนึ่งสุกแล้วปั้นหนึ่งนำหนากล้วยใต้ใส่มาพูนชาไข่ต้มขันน้ำจิ้นป่าพาราลูกส้มใส่ฮือสมปึงกูเจือเบี้ยมากปันสามเงินตามฮีดเจือยอเป็นขันตั้งคูบาสวยขันตั้งนั่นใส่ดอกงามตามากปูจัดมา12สวยเจ้าข้าวสารหนึ่งแขงผ้าแดงน่องเน่าผ้าขาววาเอาพร้อมพักเตียนเล่มบาดเฟื่องกู้เดียวบ่นักเตียนน้อย8เล่มปอบเปียงปอพางปฏิทน้อย108พางหนอเข้าเปลือกคือปอเปียกหนึ่งดังอันแถมมีสตวงกว้างยาวบ่สั้นศอกไผ่ศอกมันเนื้อปีน้อยใช่แผวขนมข้าวต้มเรียบร้อยมีตังกล้วยอ้อยบุรีมีพร้อมนะครับส้มสุกลูกไม้จ่อตุงตามสีเคาะน้ำปีมีติดจันตังเก้าโศกตุกหายสูญย้อนคุณพระเจ้าเป็นที่เปิ่งเฮาจัดนี้ม่อนได้ไขจ่าวาตาเกาจี้ตามที่ม่อนข้าทำมาทุกปีนั่นไทยในเดือนเมษาวันปากปีมาศรัทธาพร้อมหน้าบุญที่ไหนก็มีเนอะพี่น้องเจ้าข้าช่วยกันแต่งดาเรียบร้อยนิมนต์พระสงฆ์เก้าองค์บ่น้อยสืบจะตาบ้านจะตาเมืองเลี้ยงเพลนเถนพระตึงบักกัวเปืองเพื่อความรุ่งเรืองไปในหมู่บ้านเคาะอย่ามาปานมานอย่ามาคล้องจะขออวยพรพี่น้อยพระสงฆ์อันใดคือได้เรียบร้อยขอโสมไฟห้อยเปิงมี 2,545 ปีจุงฮือโชคดีต่อนี้ไปหน้ามีพลังกายแข็งแรงเก่งกล้าอายุตีคากว่าร้อยฮือสมลูกไทยหัวใจบ่น้อยตามที่กล่าวถ้อยกำปอนขอตันที่ฮักยอดดวงไก่สอนสมดังกำปอนหลุ่งเรืองก้าวหน้าก่อนว่าตีมีมาตรีเต่านี้สู่กันฟังก่อนเลยได้เฮยจากประนันตอมสาธุเมบไรสันปวงงามสมเปิงเมแตงเชียงใหม่ อู้เรื่องสืบชะตาคือพี่น้องได้เข้าใจในวันปากปีเปิดกระตึงทำกันอย่างนี้ครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับอำนวยเอามาเล่าลืมแห่งกรรมก็เพื่อจะเตือนคือพี่น้องได้หูประเพณีอันดีงามอย่างครับครับเปิ้นปั่นปอนสมัยก่อนเปิ้นเอาธรรมชาติมาเตะมาเตรียมขอคืออายุยาวเหมือนเต่าเต่านี่อายุยืนนะครับเป็นร้อยร้อยปีขึ้นไปครับ200ปี300ปีก็มีครับขอคืออายุยืนเหมือนเต่าขอคือผิวมีผิวพันเหมือนดังปูปูนี่ผิวมันมันนะครับเนื้อผิวมันมันครับพอเนื้อหนังมังสาเปิ้นปั่นปอนคือผิว
1: เหมือน
0: ป
1: ู
0: CM77 แล้วทำแบบปอมีพละกำลังมีพละพลังเหมือนหอยหอยนี่มันจะขึ้นจะลงห้วยสุดห้วยครับจะขึ้นดอยสุดดอยครับเนี่ยหอยมีพลังเหมือนหอยมันเตียวขึ้นมาได้อย่างไรงืดเหมือนกันครับเนี่ยเปิ้นปั่นปอนคนเฒ่าสมัยก่อนเปิ้นจะปั่นปอนเยี่ยนะครับเอาธรรมชาติมาเปรียบเทียบครับ

0: วันนี้คนไทย60ล้านคนภูมิใจในสวัสดิการจากภาครัฐหลายโครงการเช่นกองทุนหมู่บ้านปลดหนี้ข้าราชการ30บาทรักษาทั่วหน้าขจัดปัญหาความยากจนของพี่น้องเกษตรกรไทยเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลบริษัทโพกรุณาจำกัดจึงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อความก้าวหน้าของเกษตรกรไทยปุ๋ยน้ำโพกรุณาปุ๋ยเม็ดโพกรุณาสารลดกรดโพกรุณาเชื้อปุ๋ยหมักโพกรุณา4ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มผลผลิต4ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพ4ผลิตภัณฑ์เพื่อลดต้นทุน4ผลิตภัณฑ์เพื่อขจัดความยากจน4ผลิตภัณฑ์เพื่อผืนแผ่นดินที่คุณรักและหวงแหนถามหาผลิตภัณฑ์โพกรุณาได้ที่ร้านค้าเกษตรใกล้บ้านท่านหรือสายด่วนโพกรุณาเลขที่49ซอยวัดป่าตันตำบลป่าตันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053-251-578และ016-033-009ผลิตภัณฑ์ภายใต้โลโก้โพกรุณาคือทางเลือกใหม่ทำใหม่ของพี่น้องเกษตรกรไทย
1: พี่น้องหมู่บ้านเฮาก็ได้ยินได้ฟังแล้วครับสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆภายใต้เครื่องหมายการค้าโพกรุณาสินค้าดีมีคุณภาพต้องชีวภาพโพกรุณาดังนั้นเฮามีปุ๋ยน้ำชีวภาพโพกรุณาสารลดกรดโพกรุณาปุ๋ยเม็ดเคมีอินทรีย์ชีวภาพโพกรุณาเชื้อเร่งในการทำปุ๋ยมาโพกรุณาและยาฆ่าหญ้าชีวภาพโพกรุณาทั้งหมดนี้มีขายตามร้านค้าเกษตรใกล้บ้านของท่านครับตัวแทนเขามีหมดและราคาเต้าเดียวกันหมดนะครับอันนี้ขอคือพี่น้องได้หูไวกันแล้วกันครับเสาะซื้อใจนะครับถ้าท่านมีปัญหาทางเกษตรบอกว่าพืชยืนต้นพืชล้มลุกอะไรก็ตามกรุณาโทรศัพท์ถามคุณอำนาจโพกรุณาในช่วงบ่ายเพราะท่านเป็นนักวิชาการย่อมจะหูดีบางทีท่านมีส่วนนักๆมีปัญหาหนักท่านจะออกไปดูคือเลยครับแล้วไปแก้ไขคือแนะนำคือครับอันนี้ก็ทางนี้บริษัทโพกรุณาได้รับการต้อนรับจากพี่น้องทั่วภาคเหนือแห่งประเทศไทยสำนึกในคุณความดีของท่านที่ช่วยอุดหนุนจุนเจือมาโดยตลอดก็เลยฮืออำนวยกำลังพัดมาช่วยเสริมอนุรักษ์คือแถบหลายหนึ่งครับเรื่องข่าวห้ำกับเมืองฟังที่ไหนกับบ่มีมีที่นี่ที่เดียวนะครับจันทร์ถึงศุกร์ในเชียงใหม่เนี่ยนะครับครับเฮามาฮับฟังข่าวห้ำกับเมืองกันต่อครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับอย่าลืมเขียนข่าวห้ามข่าวซอส่งถึงผมอำนวยกะลำพัดบาริถึง110-114ถนนกองทรายตำบลวัดเกตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50,000ครับโทรศัพท์เชียงใหม่243501โทรศัพท์บ้านพัก504586เลขนำ053ทั้งนั้นครับเขาจะมาโอ้เรื่องพิธีสืบชะตามันได้อย่างหูอย่างไรอย่างต้องสืบชะตาประวัติความเป็นมาอย่างไรมาเล่าแถมเรื่องให้พี่น้องได้รับฟังกันจากประดานตอมสาธุเมย์มาไร่สันปงงามสุเปิงไปแต่งเชียงใหม่จะอะไรล่ะครับประเพณีสืบชะตามันมีมาแต่เก่าเจนปู่หม่อนเท่าปนเล่าไข่จ่าได้ติดต่อเนื่องเรื่องสืบชะตาม่อนขอนำมาไข่จ่าเล่าโอ้มีตำหาใดเก็บไว้ในตู้บอกไข่มาดูกับบ่ฮู้เนี่ยจะขอแถลงแต่งแปลงกระทู้มาจ่าบอกคือคนฟังมันเป็นจารีตฮีดเก่าห้อยหลังประเดี๋ยวนี้ยังทำกันตัวบ้านเป็นประเพณีบดีล่วงข้ามลัทธิของพราหมณ์บนตั้งเอาไว้เป็นสันใดจ่าเฮานำมาใช้ยามเมื่อป่วยไข้กายาบ้านเมืองเดือดร้อนย้อนมีปัญหาอุบาทภัยยาโลกาเมื่อยไข้เอ๊มีพร้อมสืบอายุไขคนป่วยเฮาได้นะครับเป็นมงคลใจชีวิตขั้งพุทธการเมื่อนานอ่านคิดปรากฏอยู่ได้ตำนานมีวันหนึ่งนั้นตามเปิ้นเล่าขานพระเถระยานสารีบุตรเจ้ามหันสามเณรติสะหนุ่มเน่าปฏิบัติธรรมอยู่วัดอายุของเณร7 ปีแม่นตัดกำลังหนุ่มน้อยเยาว์วัยพระสารีบุตรมีความสงสัยสังเกตพ่อไปหันใส่เณรน้อยสีหน้ากระมนหมองของเนนเศร้าซ้อยบ่มีผิวพรรณวันนะพระสารีบุตรมหาเถระนั่งสมาธิเข้าฌานดูจึงได้หูฮอดสอดเข้าสองหูทรงฌานเอ็นดูเมื่อหูเป่งปล่อยชีวิตของเนนจีเถนหนุ่มน้อยอยู่ได้7 วันเท่านั้นเนนจะต้องตายวำวายแน่สั้นเมื่อหูดังอันจึงไป บ่คือเนนน้อยเจ้าก้อยทำใจเนนจักอยู่ไป7วันเต้าอั้นจักมรณาเวลาด่วนสั้นตามกำหนดวันเนนน้อยเนนกะฮู้ข่าวดีมีน้ำตาย้อยจึงจ่ากล่าวถ้อยอำลาพระสารีบุตรเดินทางไปหาปิตามารดาพ่อแม่แห่งเจ้าแล้วก็เดินทางไปในใจโศกเศร้าลัดป่าลำเนาไก่ล้ำเจ้าก็ไปหันสละหนองน้ำกำลังขาดแห้งเขินทรายมัดฉาใหญ่น้อยคอป้อยหนีความตายกระวนกระวายตามทรายต่ำตื้นเนนก็ลำพึงถึงตัวเก่าขึ้นอยู่แถมเจ็ดคืนเท่านั้นเหมือนกับหมู่ป่าที่มาขาดน้ำจักตายขาดความวำวายขอช่วยชีวิตหมู่ป่าตั้งหลายออกจากหาดทรายปล่อยน้ำแม่กว้างคือเขาได้มีชีวิตสืบสร้างอยู่ไปเมื่อนานเตียกเต้าเนนก็เดินทางถึงบ้านแล้วเล่าจึงเล่าเรื่องฮือแม่ฟังเรื่องของเนนนี่มีต่อบทหลังจะตายจะยังก้อยฟังบทหน้าบทนี้ขอลาอุลุงอาณาป้าโป่งวางก่อนเลยนายเฮ้ยอันนี้เป็นบทที่หนึ่งนะถ้าท่านจะฟังต่อก็ต้องฟังกันวันพุธครั้งต่อไปนะครับเนี่ยเรื่องการสืบชะตาเนี่ยมันเป็นอย่างไรหูที่มาเล็กน้อยแล้วไม่ก็ครับแล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามการรับฟังได้นะครับ

0: ี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับปีใหม่ผ่านไปแต่ยังบ่หมดเด้อครับซึ่งวันปากปีนั้นคือวันที่16วันปากปีก็จะมีการสืบชะตาหลวงสืบชะตาบ้านนะครับแล้วก็สืบชะตาบ้านนี่ก็คนเฒ่าคนแก่เปิดทำบุญผีเสื้อบ้านนะครับผีเสื้อบ้านเฮามันมีแล้วครับอาหักฮักษาหมู่บ้านเฮาอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะไปทำบุญทำทานและสืบชะตาบ้านฝ่ายลวงไปมดข่อยบ้านข่อยเมืองทีเดียวครับดังนั้นก็ได้หูพิธีกันแล้วและก็มาค่ำประกาศตามเตียนปูจากับวัดกับวาหน้าสองหน้าพระเจ้าในวิหารปูจาลดเคาะหับโจกสืบชะตาในวันปากปีครับต้องหูอย่างอี้เหี้ยก่อนแล้วเฮาถึงจะไปสอดละเอ็ดละออนได้เฮ่แม่กำเปิ้นเฮ่ยี่หยังตานแม่กำเปิ้นตานยี่หยังเปิ้นตานกับตัวตานเปิ้นเนี่ยกับตัวเนี่ยเฮามาแนะนำละอ่อนรุ่นใหม่ๆเขาก็บ่ให้สนใจนะครับเนี่ยไปพร้อมบ้านพร้อมเมืองเปิ้นบ่ได้เฮ่เข้าไปทึดๆกองก็บ่มีครับเต้นกำควบเล่ากันอะยังพ้องฉะนั้นมันเปลี่ยนไปเฮาจะเฮ่อย่าได้คือละอ่อนเข้ามาสนใจอันนี้เป็นเรื่องสำคัญจะต้องคิดกันนักทีเดียวบอกว่าวัดวาอารามครูบาสังฆะต่างๆต้องสนใจในเรื่องนี้ให้พ้องกับ
1: วันนี้คนไทย60ล้านคนภูมิใจในสวัสดิการจากภาครัฐหลายโครงการเช่นกองทุนหมู่บ้านปลดหนี้ข้าราชการ30บาทรักษาทั่วหน้าขจัดปัญหาความยากจนของพี่น้องเกษตรกรไทยเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลบริษัทโพกรุณาจำกัดจึงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อความก้าวหน้าของเกษตรกรไทยปุ๋ยน้ำโพกรุณาปุ๋ยเม็ดโพกรุณาสารลดกรดโพกรุณาเชื้อปุ๋ยหมักโพกรุณา4ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มผลผลิต4ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพ4ผลิตภัณฑ์เพื่อลดต้นทุน4ผลิตภัณฑ์เพื่อขจัดความยากจน4ผลิตภัณฑ์เพื่อผืนแผ่นดินที่คุณรักและหวงแหนถามหาผลิตภัณฑ์โพกรุณาได้ที่ร้านค้าเกษตรใกล้บ้านท่านหรือสายด่วนโพกรุณาเลขที่49ซอยวัดป่าตันตำบลป่าตันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053-251-578และ016033009ผลิตภัณฑ์ภายใต้โลโก้โพกรุณาคือทางเลือกใหม่ทำใหม่ของพี่น้องเกษตรกรไทย
0: พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับสำหรับวันนี้ก็พี่น้องก็หูดีแล้วบอกว่าผลิตภัณฑ์ของโพกรุณาเครื่องหมายภายใต้การค้าโพกรุณาสินค้าดีมีคุณภาพต้องชีวภาพโพกรุณาก็หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปครับใกล้บ้านท่านราคาเดียวกันหมดทีเดียวครับสำหรับวันนี้จากลาเจ้าปีในน้องผู้เป็นที่หักทั้งหลายไปก่อนวาระทิถีปีใหม่ผ่านไปแล้วก็ปีแก้วน้องแก้วจุงอยู่สุขีพร้อมกู้ชีวิตพุทธ

ังเอาดังจ้างตุกโศกอันใดขอได้กาดว่างดูต่างอยู่สร้างสมปานสุขสำราญต่อเต้ากุ้มเท่าเต่านี้องค์ลงวางก่อนได้เหยโชคดีมีความสุขได้ทั่วหน้ากันนะครับ

0: หลังจากที่เขาได้เขียนภาษาละนาเป็นแล้วนะครับทีนี้เขาจะเอาไปเผยแพร่คนอื่นได้หู้ในหันตัวเนี่ยนะครับมันก็คงยากลำบากพอสมควรนะครับเพราะว่าคนที่หู้ภาษาละนานะมันมีน้อยนะครับหมื่นคนนี่จะมีสักคนหรอครับคนเมืองเนี่ยนะฮะคนทั่วไปมันอู้ถึงแล้วนะครับทีนี้เฮาจะเอาไปให้คนอื่นได้ฮู้ได้หันได้อ่านตัวเนี่ยมันก็คงยากลำบากพอสมควรนะครับเพราะนั้นก็ในปี28นี่เพิ่นถึงมีข้อตกลงนะครับในการปริวัติภาษาละนานะครับได้แบ่งออกเป็น3รูปแบบนะครับก็คือแบบที่1นะครับก็คือเอาภาษาไทยมาปรับเทียบนะฮะอักษรนะฮะปรับเทียบแล้วเขียนออกมาเนี่ยบันทึกแล้วก็ตามเครื่องหมายต่างๆวรรณยุกต์ต่างๆเนี่ยเอามาทุกเครื่องหมายนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ปนจะเอาใจในการแปลลักษิลาจารึกนะครับเอกสารสำคัญโบราณนะครับไอ้ส่วนนี้เฮาบ่ยุ่งไปยุ่งนะครับส่วนที่2นะครับแบบที่2ก็คือการยืมเอาภาษาไทยมาเหมือนกันนะครับมาปรับเทียบแล้วก็ประกอบคำขึ้นมาแบบภาษาไทยนะครับก็ตอนก่อนๆ ก็ได้แนะนำไปแล้วนะครับว่าการเขียนแบบภาษาปริวัติแบบที่2นะครับก็มันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าภาษาไส้ในมันเป็นภาษาอักษรละเป็นอักษรไทยนะครับแต่มาปรับเทียบเป็นอักษรละนาแต่คนอ่านมันจะยุ่งยากนะครับเขียนง่ายนะครับแต่จะไว้ให้คนที่เป็นหู้ภาษาละนาเท่านั้นอ่านนะครับวันนี้เราจะมาอู้ถึงเฉพาะภาษาปริวัติแบบที่3นะครับอันนี้ก็คือคนทั่วคนทั่วไปนะครับได้อ่านนะครับภาษาปริวัติแบบที่3นี่ครับก็คือหลักการก็คือฟังเสียงตำบลเนี่ยนะครับภาษาละนาเพิ่นอ่านว่าใดนะฮะเอาภาษาไทยสะกดไปตามนั้นนะครับตามหลักการภาษาไทยทั่วประการอ่านตามหลักภาษาไทยทั่วประการนะฮะแต่ก็ยังว่านะครับมันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการนะครับเพราะว่าระบบการพันเสียงในภาษาไทยกับภาษาละนามันมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเฮาก็ดัดแปลงนะครับมันจะต้องดัดแปลง 4-5 จุดนะครับเพื่อให้ฝรั่งมังค่าหรือคนไทยอื่นใดที่มาจากต่างถิ่นเนี่ยนะครับเพื่อมาอ่านได้
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ก็ว่าน้องมีปัญหากับแฟนครับเอ๊ไอ้ถามน้องอย่ามาตอบไอ้ฮะว่าน้องหิวข้าวกะครับไปชอบอย่างกินกันบ่มีเรื่องอย่างแล้วเขาค่อยอู้กับทีหลังเนาะบางทีไอ้อาจจะแก้ปัญหาให้น้องได้

0: เอ้น้องก๋วยเตี๋ยวก็กินแล้วอ่ะน้องให้อย่างคะก็น้องกินไปอิ่มคะไปอิ่มก็สร้างแหละเอ้ดักมันคนมันพอกับพูดลึกๆอ่ะไอ้ปุ้ยนะรักๆๆๆโอ้แต่น้องๆๆเก็บตังค์ครับ
1: 35บาทเจ้า
0: ไปนั่งรถแอร์ก่อนดีกว่าป่ะ
1: น้องนี่มาให้แค่5บาทแล้วเหลือ

0: น้องน้องบัดถ้าให้อ่ะน้องเรื่องที่ไอ้ทำลงไปนะไอ้เป็นลูกก็ใจไอ้จะรับผิดชอบเองน้องเอ๊ไอ้ถามแต่นะวันนี้วันข้ามมาได้ก็ให้อ่ะไอ้ลงบัดดีแล้วเนาะเป็นยังก็อู้มาแหละ
1: แต่ว่าน้องไปหาหมอ
0: เอออู้อีพ่องกะจะได้หูเรื่องกันน่ะ
1: หมอบอกว่า
0: หมอบอกว่าเป็นยัง
1: หมอบอกว่าน้องเป็นเอด
0: ฮะอันไอ้ก็ติดเอดแล้วกันแน่คนถึงว่ากันว่าคนที่ติดเชื้อเอดผู้ชายตายก่อนไม่ยิง
1: ไอ้จะไม่ให้มันต้องเสียใจไอ้ไหนๆมันก็เป็นไปแล้ว
0: ไม่เอาเอาอย่ามาตายเพราะความมักง่ายของเขาเนี่ยรู้แน่เอ้ยเนาะ

ถึงตัวไกลแต่หัวใจอยู่ใกล้ชิดเป็นเพียงมิตรทางจดหมายไม่เคยเห็นใจเรียกร้องคร่ำครวญหาทุกเช้าเย็นอยากจะเห็นพ่อพระในดวงใจโอ้โหซึ้งขนาดแท้โอ้ยสุขใดไหนจะเท่าสุขเฮาจะได้ปะแฟนโอ้ยหูก็งามสำนวนก็หวานเหมือนน้ำตาลไก่หมดโอ้ขอรอขนาดจดหมายนะมดนี่ตอมเลยอ่ะ14 กุมภาเจอกันแน่คิดถึงเช่นกันที่รัก

14กุมภาวาเลนไทน์ที่หมายมั่นเธอและฉันนับวันรอก็มาถึงมอบบทกลอนพร้อมกุหลาบที่ซาบซึ้งแด่น้องหนึ่งคือหนึ่งเดียวในดวงใจชื่อแต่ชื่ออะไรยังกันยังบ่ฮู้เตื้อหันกะฮู้ก็จดหมายแล้วบ่เคยเห็นงามรักแห้งเฮ้ยไปถ้าผมตายบ่ผิดคุณน้องหนึ่งแม่นก็ครับอย่ามาอ้อมเสียงแต่ว่าครับเดินทางมาไกลในอีทก็ครับบ่ต้องอายครับบ่ต้องเขินครับไหนๆเฮาถึงขนาดนี้แล้วเฮาไปอาบน้ำก่อนบ่ครับไปมาดาเพชรเลยครับ

0: โอ้ยยังมานักอกนักใจแต่น้อจะไปอู้ไผก็อายฮึเปิ้นได้เมียเป็นกระเทยทางไปมันล่ะ
1: มานั่งตุกอกตุกใจอย่างลำเลียผัวที่ฮักเจ้า
0: ก็มาครั้งแรกมึงยังมาอู้อีไอหนึ่ง
1: อ๋อจะไปมาขึ้นอายสกันนี่เนอะรับมาได้รับมาได้ถ้าเป็นถนนวันเวเลยมาเกินกิโลละปิกมาได้แล้วเจ้า
0: หนึ่งไอขอหันแกอนาคตไอเตอะอยู่ด้วยกันมานี่นะน้ำหนักไอ้ลดไปติ๊กๆอ่ะบัลลังก์เจ้าเอ็ดมาปล่อยไอ้เหรอกะถ้ามันไหนไอ้มานอนตัวอ่ะเอามีดมาจี้ไอ้ไอ้ขอร้องเตอะออกจากบ้านไอ้ไปเตอะคืนอยู่ด้วยกันต่อไปนะไอ้จะมาตายนุ่มตายน้อยนะเนี่ย
1: อ๋อจะไปมาไล่กันเนอะใครตายจ้าก็ว่าใครตายเว้ยจ้าถ้าใครตายเว้ยไล่บ่อยๆบอมเดียวตะเนอจะบอกเฮ้แต่ถ้าใครตายจ้าก้อยนอนด้วยกันไปอย่างเงี้ยมันจึงจะก้อยดำไปตะน้อยตะน้อยจ้า
0: เฮ้ยเล่นมิตรสัมพันธ์กลายมาเป็นมิตรมรณะ
1: จะไปจอมไปไปนอนมาเดี๋ยวนี้ไปไป
0: เกิดมามีกรรมกรรมชะบวาน

0: อหลวงออกไปพ่อหลวงต้องเว้นวรรค
1: เว้นวรรคเว้นวรรค
2: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะยังน้ำเหลือออกไปเว้นวรรคเนี่ยผมมาจากการเลิกตั้งนะผมผิดตรงไหน
3: ก็ผิดกับพ่อหลวงขาดจริยธรรม
2: ขาดตรงไหนชี้ชัดๆมา
3: ก็พ่อหลวงขายหมูคนต่างชาติอ่ะ
2: ก็หมูพ่อหลวงอ่ะกู้เงินธกส.มาซื้อกำไห้ก็ขายอ่ะกะ
3: ก็พ่อหลวงซื้อมาตัวเดียวบัดนี้ขายยังมี7ตัวอ่ะ
2: ก็มันเกิดลูกละโอ้ย
3: อ้าบ่ฮู้ละพ่อหลวงต้องออกไปพ่อหลวงเว้นบักเว้นบัก
2: เอาละเอาละพ่อหลวงจะเว้นบักก็ได้แต่วันนี้มีข่าวสำคัญจะบอกนู่เป็นคำสั่งจากทางการเป็นระเบียบออกมาว่าห้ามพนักงานหญิงใส่กางเกงในเวลาทำงาน
3: ว่าไปเลยพ่อหลวงไหนพอละฮั่นพ่อหลวงอ่านผิดปั้นว่าห้ามพนักงานหญิงใส่กางเกงในเวลาทำงานฮ่าฮ่าพ่อหลวงเว้นวรรคผิดตี้ฮ่า

0: ป้อหลวงบ่ได้ยึดติดกับตำแหน่งหน้าที่อะหยังแต่บ้านเมืองต้องมีกติกาถ้าป้อหลวงฮื้อเลือกตั้งใหม่ป้อหลวงการป้อหลวงจะไปแต่ถ้าป้อหลวงชนะทุกคนต้องถอย
1: บ่ได้บ่ได้ป้อหลวงขาดความชอบธรรมป้อหลวงต้องออกไปป้อหลวงต้องเว้นวรรค
0: สู้จะเอากันตายแต่กันนี่เอาละเว้นก็เว้นวันนี้มีข่าวด่วนมาทะเมาะประกาศคนขับรถ3ล้อเครื่องเพศชายหาย
1: พ่อบ่ใจกับป้อหลวงไหนๆพอหรอเปิ้นว่าคนขับรถ3ล้อเครื่องเพศชายหายป้อหลวงเว้นวรรคพิตตี้แถมมา
0: อันกะอันป้อหลวงไปก่อนเด้อ
1: จะไปไหน
0: ไปกกต.
1: แล่ๆๆจะไปหากรรมการอี
0: ไปกกต.ไปกินก๋วยเตี๋ยว

0: แม่มันเฮ้ยเจ้าบ้านเพื่อนบ่เอาค่าแล้วนะบัดเดี๋ยวนี้นะจ้างมันเติดเนาะดีเหมือนกันเฮาจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเมินๆเนาะ
1: ไปได้จะได้ก็ตัวเว้นวักแล้วบัดจี้กา
0: อันนั้นมันการบ้านการเมืองบ่ได้หรอกอันนี้บ่เกี่ยวมาๆๆม
1: าได้ตัวจะได้ก็ตึงบ่ได้ถ้าค่าเว้นวักพ่องกะ
0: ตัวจะเว้นวักยัดยางตัวบ่ฮักค่าละกา
1: คือว่าสิอีน่ะตัวพันธมิตรบุก
0: อะหยังแม่มันพันธมิตรกันตัวน่ะ
1: ก็พันธมิตรประจําตัวน่ะกะอัคคีปึ้งลึงอ
0: ่
1: ะ
0: อะหยังอัคคีปึ้งลึง
1: พ่อมันก็น้ออัคคีก็ไฟปึ้งลึงก็แดงอยู่หั่นน่ะเนี่ยมันฮือกันเนาะ

0: ูขึ้นไป
1: หลังได้สูหลังเนี่ยกะเอาขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปสู
0: ป้าก่อนป้าปิ่นตั้งเข้าเจ้าป่อนี่กะ
2: อ
0: ๋
2: อแม่นแล้วเหรอ
0: เปิ้นมาหยังเจ้าป่อ
2: เอวันนี้บ่ฮวนเด้อได้ยินว่านัดตีกอบกับพญาอินน่ะบ่ฮู้ว่าจะมาบ่มาบ่ฮู้นั่น
1: เดี๋ยวลงก่อนเนี่ย
3: เลนน้อยเลนน้อย
2: เอามาละมาละมาละเอานั่ง
3: ๆๆโหละช่างฮะสู่ป้ากันมาหาป่อยังอี
0: ใบสาเจ้าป
3: ่อออกโหมมากี่ก้อง
1: อันยังเป็นก้องอ่ะสู
2: ่ก้องก็เป็นถามว่ากี่โมงน่ะกะ
1: อ๋อ
2: แล้วหอโหมนี่เข้าใจก็
1: เข้าใจเจ้า
2: หอโหมก็ว่าออกจากบ้านมากี่โมง
1: อ๋อออกบ้านมา8โมงเจ้า
3: เอาขี้เบียร์มาด้วยหรือเปล่า
0: อันยัง
1: เป็นเบียร์
2: เบียร์ก็สตางค์นะกะ
1: อ๋อเอามาเจ้า
0: เอามา
3: แล้วเอาขี้ดอยมาหื้อป้อหรือไม
1: ่อันยังขี้ดอย
2: ก็เพิ่นถามว่าเอาอันยังมาหื้อเพิ่นกินพ่อง
0: อ๋อของกินนะกะ
1: เกียมมาสปะเจ้าม
3: ียังมาก็ว่าขี้ขี้ลม
1: อันยังเป็นลมหยังหม่อ
2: เพิ่นถามว่าเตียวมาก็ว่าขี่รถ4ล้อมา
1: โอ้จะเอาหยังมาขี่รถ4ล้อเจ้าป้อบ่เดือรถทีบขี้เมียงบ่ได้ก็บ่มีข้าเจ้า2คนผัวเมียเนี่ยตุกหยังใครมาขอเจ้าป่อช่วยโพดช่วยพายดูดวงจัตตาราศีไปก้าไปขายก็บ่ล่ำบ่รวยใครมาขอเหล็กเด็ดกับเจ้าป่อสัก 2-3 ตัวเผื่อมีจกมีลาบเจ้า
0: แม่น่ะ
3: พอลักษณะราศีชุดถึง2คนนี้อีป้อคิดว่าบุญมีแต่กรรมบัง
1: กรรมยังได
3: ้ชุดจะต้องตามสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ
0: ่
3: นั่นก็คือต้องเอาจ้างมาตาน1หมู
1: ่โอ้
0: อันยังเอาเป็นหมู่ขนาดตัวเด้ยังบ่มีปัญญาซื้อเจ้าป้อ
3: จ้างมันอยู่บักไก่จ้างมันอยู่ในลังที่เป็นปวกโจฟอก
1: อันยังจ้างเป็นปวกเจ้าป้อ
2: เปิ้นหมายถึงเบียร์น่ะน้องเข้าใจก็
0: อ
2: ๋
0: อเจ้าป้อจะกินเบียร์เป็นลังเลยกันเนี่ย
3: ได้ก
1: ็
0: ได้เจ้าป้
3: อถ้าได้ป้อก็จะบอกโยกบอกลาบเฮ้อ
0: เอาแน่ๆเด้อ
3: คน2คนน้ำบ่อหนึ่งบ
1: ่อ
3: เห็ดชีดอกไม่หวกชีก่อจำไว้เน้อลูกหลาน
1: อันยังเป็นสีแล้วนะ
0: ไปเห็นแล้ว

0: ีมีไหนเจ้าป้อเปิ้นอยู่ก่อ
1: เอ๊ตั้งแต่เจ้ามาก็บ่หันเปิ้นเข้าทรงกําเตือนนะมีหยังกะมาป้าก็ขึ้นมาข้างบนจนกะมา
0: ขึ้นไป
1: หมู่เฮาขึ้นไปขึ้นน
2: ั่
0: ง
2: น
0: ี่เออนั่งหั่นเนาะโอ้เจ้าป้อประเดี๋ยวนี้เขาเจ้าตึงบ่ยอมเด้อเจ้าบ้านมานี่เปิ้นก็ตึงบ่ยอม
2: เนี่ยข้าก็ตึงบ่ยอมเหมือนกันเด้อ
3: ข้าก็บ่ยอมเหมือนกัน
2: แต่จางจะชื่อกินข้าวชานกระป้อบ่มีชื่อเลขหอยเจียงถึง500บ่ได้ชาบบาท
3: มันน้อยไปข้าส่งปันตายก่อน
0: เนี่ยเจ้าป้อเลขที่เจ้าป้อฮือมาน่ะโอ้มันเป็นเลขอีหยังเป็นน้ําบ่เป็นเฮ็ดข้าเจ้าบ่เข้าใจโม้มาหมดมัดเอาไปแต่ง20บ่เดี๋ยวมันอ่านออก21เนี่ยแหน่ใด
4: เล่นน้อยเล่นน้อยมาหาญาติสั่งฮะแต่ว่าก็มาลุงหลังดินลูกหลานตั้งหลายพ่อก็ถึงบอกแล้วว่าคนเฮาเนี่ยหยังจะไปพอผ้าหมานฮู้ยะหยังฮึแม่เอาเพิ่มเอามันถึงจะได้เปิ้นปลูกข้าวปลูกดอกเปิ้นยังมีกาสำรองมันออก20อยู่ก็ยังบ่แม่เป็น21 22ทีนี้น้ำเหลือป้อจั่วเหลือบ่ได้ป้อจะบินแล้ว
1: เออบัดยังใหญ่แต่ยังดันรถ
2: บิน
1: ด
2: ังฮึบิน
1: แล้วป้อยังหยังนี่บ่ได้เนี่ย
0: เออจะป้อฮึเหล็กฮึโหย
1: แล้วจะป้อหยัง
3: โอ้จะป้อลิงโยมเจ้าป้า
1: ก็ฟังชื่อทางการลิงลมอ่ะคองเป็นลมเป็นฝนคองมามีแก่นมีตัวสู่จะไปเชื่อหยังเนี่ยเสียงเงินเสียงทองบ่เป็นหยังป้าจะจัดการ

0: พ่อลิงลมเจ้าโอ้วันนี้จะมาแก้บนเจ้าพ่อนะเจ้า
1: โอ้อันยังปลั้มปลือน่ะหอบเป็นมนุษย์มาจุนนะป้า
0: หัวหมู4หัวไก่4กู้พ่อป้ารวยกับเจ้าพ่อลิงลมนี่ลูก
2: โอ้ไปรวยอย่างเงี้ยเหรอป้า
0: วันนั้นมาหาเปิ้นมาป้าลงเฮือนไปได้เส้นผมเจ้าพ่อเฮียติ่งขั้นใดหั่นเส้น
2: หั่น
0: มันงอก็งองอย่างอีป้าเอาไปแปรเป็นเลขจะแต่ง6ก็ยัง7จะแต่ง7ก็ยัง6คาดแต่งก็7 6อ่ะลอยไปเลย
2: โอ้เต่าแต
3: ่ลูกหลานตั้งหลายสรีระร่างกายของอีป้อนี่ตั้งแต่หัวจดตีนอีป้อนี่เป็นตนผู้วิเศษสามารถหือจกหือหลับภายได้ร่างกายของอีป้อไปไม่แต่น้อยนี่จะร่ำรวยใหญ่เลยล่ะ
2: โอ้อันก่อนผมจะขอเส้นผมเจ้าป้อสักหนุ่มเด้อครับ
1: โอ้อันข้าจะเอาหู
4: อันข้าจะเอาตา
5: อันข้าจะเอาหูกูดัง
3: ไงจะไปเล่นเชียร์นะลูกหลานจะไปเล่นเชียร์อะไร
6: แล้วเขาเอาไปอย่างมดแล้วข้าจะเอาอย่างข้าจะเอาเขียว
0: เขียวเนี่ยสำคัญ
6: เขียวสำคัญ
0: เอาอย่างมาต่อย
6: ก็กบแก้บอก
0: เอาเลย
3: อะไร
0: เป็น

พ่อหน้าเมียเปิ้นตาแป้งแก้มใสง้องๆพ่อหน้าเมียตัวเก่าตาแป้งก็บ่กินหน้าผมยังฝอยคัดหม้อเฮ้อกายหนัก

วเปิ้นแต่งตัววีหัวผมเลื่อมไว้ไข่หัวเขียวขาวเต็มปากเตี้ยวกายหอมคึกหอมคืนตกตาผัวตัวเก่าเหม็นชิหาเล่าติดตึงพ่อผมหัวเหมือนไอ้ขี้เต่าเข้าฟักเขียวอย่างแกนบะโก้เฮ้ยกายนัก

ไก่ก็ไก่หนานเล่าก็เล่าหนานต้มกินบ้านหนานเมาและยุบก้นเมียหนานกายหนาด

0: ินมาต่อได้จะได้บ่ปิดค่ำเมาไปอยู่ที่ไหน
1: เบิกมาอยู่ปัน800ไอ้ก็แวะ3แยกกินเหล้าด้วยเขาหน่อย
0: เขามันเป็นไผไอ้บ่หยังชื่อมันว่าจัดใดกินด้วยกันกี่คนเสี่ยงไปต่อใดไม่ยิ่งมีก่อโ
1: อ้ยหนอโอ้ยหนอก็จะไปมาสอบสวนอย่างปะล้ำปะเหลือไอ้ก็บ่ใช่นักโทษหรอกโอ้ยกายนัก

0: อยน้อยกินข้าวพอหน้าเปิ้นพ้องกะลาบอยู่ได้อยู่น้อยอ่ะกุ้ยลาบอย่างรถต่างเฟืองอ่ะ
1: ป้อจะไปว่าอย่างอั้นกะคนอยากกินข้าวลูก
0: ป้อกินนักเงานัก
1: กินนักเนี่ยมัดนักนะป้อ
0: นอมันนอนอมันนอบุจจะ

0: โอ้ยน้อยไปอย่างไรนั่นไปกอดน้องเมียอย่างไรนั่น
1: ฮะเออเฮาตึกใครกอดไปเลยนะเฮาอยากกี่เข้า
0: น้องมันน้อมันพูดหูเรื่อง

0: พ่อหลวงบัดเดี๋ยวนี้ข้าถึงมายอมเด้อผัวอีน้อยนี่มันกอดอีล่าอีล่านี่มันเป็นน้องเมียมัน
1: โอ้ไอ้จีไปกอดน้องเมียยัง
2: เฮาถึงกอดไปเลยพ่อหลวงเฮาอยากกินข้าว
0: พ่อหลวงต้องจัดการเด้อยับมันไปใส่คอกเลยมันจะได้หูสึก
1: ลุงสิงการจับการยับนี่มันยับกันไปได้มันบ่ใจไผที่ไหนลูกหน้าก็ปะหูดังอันหนึ่งก็พ่อเมียอันหนึ่งก็ลูกเขยแล้วไปหายไปเหียไอ้จีสำนี่จะไปยะอย่างอันอายหือเปิ้นมันบ่ดีไปปากันปิกเด้อไปพ่อหลวงอยากกินข้าว

0: บัดถ้ามันว่าสวยว่าเสยอะหยังสักอย่างอะขนาดข้าเจ้าจะไปเข้าห้องน้ำเอาสตางค์ให้มันน่ะมันยังมายอมเอาคูปองฮื้ออันนี้ก็สวยสวยห้องน้ำ
1: มันมีที่ไหนพ่อพี
0: ่มันมีกูที่ที่นี่ก็มีนี
1: ่แท้คะสวยห้องน้ำเลยนะเอ้ยหากินกับของเน่าของเหม็นแอ๊ะ

0: จอดขอดูใบขับขี่หน่อยแล้วครับ
1: มีครับนี่ครับ
0: โอ้หน้าบ่ใครเหมือนตัวใดเนาะภาษีต่อหรือยังพรบขาดก่อนเนี่ย
1: บ่ขาดครับเรียบร้อยหมดกู้อย่างครับหมวกกันน็อกผมก็ใส่ครับผมไปได้ระบอครับ
0: ยังไปบ่ได้เตื้อจ่ายค่าปรับมา400ก่อน
1: ข้อหาอย่างครับผมมีครบกู้อย่างเลยครับ
0: ข้อหาป้ายทะเบียนหัวเลข2มันหายเนี่ยบ่หันกะ
1: บาดเท่า
2: ปู่จ๋าเจ้าพี่จ๋าเนี่ยคนเนี่ยเป็นตำรวจปลอมศอกเนี่ยพลไปเลยข้าเจ้าก็โดนมาแล้วเจ้า
3: เอ้าเพราะฉะนั้นไปโรงพักเลยข้อหาปลอมเป็นตำรวจรีดไถรับซวย
0: โหจ้าๆจับผมมาได้ครับผมยับเขาได้ครับแล้วผมยังจ่ายให้จ้าเลยอ่ะ
3: เออตีซ้ำดีเพิ่มแถมข้อหา1ติดสินบนเจ้าหน้าที่ทำให้ตำรวจดีๆเปิ้นเสื่อมเสียหมดไปขังลืม
0: โหๆจ้าๆจับผมมาได้นะครับ
3: ขังลืม
0: จ้าๆยับผมมาได้นะครับโอ้ผมมาแล้วผมก็ฮือเหรอ

0: สวัสดีเจ้าอาจารย
1: ์สวัสดีครับปลาลูกมาสมัครเรียนกันครับ
0: เจ้าสวัสดีอาจารย์เฮียลูก
2: สวัสดีเจ้า
1: ลูกคุณเฮียนเกรดดีกว่าครับ
0: 3ปลายเจ้าอาจารย
1: ์ดีพอดีโต๊ะของเฮียนเฮาก็บ่ปอคุณจะต้องซื้อโต๊ะใหม่ห้องน้ำมันก็บ่ปอคุณจะต้องบริจาค 20,000 ค่าบำรุงสโมสร 8,000 ค่าสมาคมผู้ปกครองและก็ก้า
0: ปอไหนว่าเฮียนฟรีจะบ่เสียค่าเทอมอย่างใดล่ะเจ้าอาจารย์
1: อ้าวก็บ่เสียนี่เป็นค่าบำรุงคุณบ่เข้าใจ
0: เข้าใจเจ้าเข้าใจที่สุดไปลูกบ่เฮียนโฮเฮียนในเวียงแล้ว
2: ลูกจะเฮียนในเวียงลูกอยากมีโทรศัพท์มือถือ
0: บ่เฮียนไปโฮเฮียนนานาชาติบ้านเฮาปูนดีกว่าน้อย
1: บ้านคุณมีโฮเฮียนนานาชาติกะ
0: มีกะเจ้าชาติอะหยังขเขมรพม่าไต้ใหญ่แมวกะเลี้ยงมูเซอร์จบมาอีแม่จะส่งมือไปเป็นล่ำรัฐมนตรี

0: น้องๆบัดเดี๋ยวเนี่ยการต้องการหน้าเฮาก็แล้วหมดล่ะเฮาจะไปซ่อรับจ้างอีหยังดีฮะ
1: ก็หน้าไก่ปี
2: ้สวัสดีค่ะคุณสาว
0: ๆสวัสดีเจ้า
2: ใครอยากไปเป็นหางเครื่องวงดนตรีไหมรายได้ดีท่องเที่ยวทั่วประเทศเหนือใต้อีสานไปหมดนั่งรถบัสติดแอร์เย็นสบายเลยที่พักฟรีอาหารฟรีไปไหม
0: เปิ้นเฮ่ออย่างใดเจ้า
2: คือละ300จ้า
0: อีป้าอีป้าเฮาจะไม่เป็นหางเครื่องเด
3: ้อไอ้เดี๋ยวหางเครื่องอะหยังหางเครื่องหือหางยาวหะ
0: มาใจหางเครื่องวงดนตรีที่เปิ้นเต้นกันหยาบๆน่ะป้อ
3: หือเออไปเจอไปเจอหอคือมันได้ชายต่างปีกหมา

0: น้องตั้งแต่เฮามีวงดนตรีนี่นะปีว่าม่วนดีได้นั่งรถติดแอร์เย็นก็เย็น
1: จ้าใครปิดบ้านนะ
0: เอ้อีน้องนี่อย่ามาสุ่นหาสู้ให้ซ้อเพิ่นเฮาคืน300ก่อนมาเดี๋ยวเฮาได้กี่วันล่ะ
1: เดือนพอดีไล่ปี
0: หั่นรวมแล้วก็ 18,000ถ้าได้สตางค์ปี่จะบอกให้ป้อมาเอาปี่จะซื้อสร้อยปี่จะซื้อแหวนซื้อเลดจะใส่แม้หากเลยอะ
1: ปั้นจะฮื้อไหวปี
0: ่เฮ้ยเจ็บปี่ปาก

0: ทำหมอสังโคอันดนตรีสุดเขตประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนปะลำปะเหลือมาเชาะหาจนเกือบพบตีนี่เป็นว่ามะบุมเหี้ยจอกเพ
1: ่โอปี้ป้อมาแล้ว
0: เออได้ฮับจดหมายสูนะกะอีป้อก็ฟังชดมาเนี่ยสูเบิกสตางค์หาได้หรอกะ
2: ซอซอป้อมาขอเบิกสตางค์กะตั๋วว่ะ
3: เงินค่าอะไรกัน
2: ก็กะตั๋วข้าเจ้าขนาดกะ
3: ค่าต้องค่าตัวอะไรข้าวสารหมดไปกี่กระสอบแล้วรองเท้าก็ซื้อให้ถุงน่องก็ซื้อให้กระโปรงก็ซื้อให้ทำผิดระเบียบของวงด้วย
2: ผิดระเบียบไอ้ยัง
3: เต้นยกขาไม่เท่ากันหักคนละ100บาท
2: โ
3: หเต้นไม่ยิ้มหักคนละ100บาทรวมแล้วพวกเธอเป็นหนี้วงคนละ 1,000 บาท
0: อันนั้น
2: โ
0: หโอ้ท้อจะหนี้แล้วเหลือไหนอีกมาทำมาเต้นมาทำมาเติ้นมาแล้วปีกเมือไปชอกห้องกาบ้านเฮาเหียดีกว่า
2: อันเจ้าขอก็มาอิดดิฟอ่ะกับเดียวเนี่ย
0: ไปปีกบ้าน
2: ไปเมือบ้านดีกว่า
3: เดี๋ยวๆๆๆพวกเธอไปกันหมดแล้วใครจะเต้นให้ซ้อล่ะ
2: เฮาะก็ซ้อก็เต้นคนเดียวกับเจ้า

0: หนอ
1: เฮ้ออุ้ยใจเปิ้ลมาหอมเหมือนใหม่กันทื่อๆทื่อมานั่งให้อย่างเพ
0: ชอ้าวพายเบาหูไงอกไงใจอุ้ยนี่เอเมล
1: ก็มันมีในอกในใจอุ้ยปลอดภัยจะไปหูอ๋อพี่อ้อนไม่ได้มาขึ้นหันใหม่อุ้ยมันก่อและมันนั่งให้เนี่ยเฮ้อสลิดคนเท่าหนุ่มตลอดการแต
0: ่มึงมาเอาไปเอเมลมึงมาเอาไป
1: ไปละ
0: มาไงมาไงมึงมาเอาไปจำเติม

0: คือจะได้หาวันนี้มานั่งร้านน้องอ้อนเพชรมาล่างจะเมาละอ้อนกะคนเฒ่าเนี่ยโหถามกับป้ากินข้าวกับยังปู่เฒ่าก
1: ินข้าวกับตีนจำบะ
0: โหถามดีมาอู้ไปตีนไปแค่คนเฒ่าอู้อีก็ตีกันนะกะ
1: ไอ้ยามึงเอากูแทงไปตีกันเอากูแทง
2: ไอ้นี่ไปตีลุงใจยังน่ะไม่ไอ้ดูคนเฒ่ากะ
0: ไอ้ถามจะดีว่ากินข้าวครับยังหาว่าตีนจำอู้อีมันอยากลองดีกับไอ้หรอ
1: ตีนจำก็ตามจริงน่ะก็มาตามลุงจะไปเกลได้อย่างไรใช่เขี้ยวปอมยัง
2: เออเพื่อหู้ก็ตาปามไปละป่ะกําเดียวน้องอ้อนจะไปส่งลุงใจที่บ้านนะเจ้า
1: น้องอ้อนชายาเฮาเปิ่งตวยเนาะ

0: ถ้าเกิดอย่างนั้นเออเอาหัวจูกุ้งไก่อยู่ฮั่นเถอะเปิดไปทำงานกะแย่ๆบ่ไปตายก็ตายฮั่นเออเอากุ้งควบหัวฆาตกรรมดีกะ
1: โอ้ยหน่อโอ้ยหน่อจะไปอู้จะนั่นนะจะได้จะกินของงานบ่ลำเด้อ

0: รู้วันนี้ข้าจะเอาไก่ไปจนน่ะ1ห้ามนอนรับมาวัน2ห้ามสูเอาแก่6แก่6 3ห้ามสูเอาปากแก่หม้อแกงไปเด็ดขาด
1: จะเอาไก่ผู้5ได้ไปจน
0: โอ้ยไก่ผู้เราเก็ดปอบน่ะกระชู
1: ไก่เก็ดปอบเก็ดปอบมันเก็ดเข้าถ้วยออกจ้อนน่ะนั่น
0: ก็จะเอาไก่ไปจนปากบ่ดี
1: บ่

0: ตัวดีสังเวชหัวไก่กังงมหัวคนกังงมไก่ก้ามมาเนาะเมาเหล้าแปลงน้ำตาย้อยปิกซิกเสี่ยงไปตาใดหะ
1: เชิงเป็ดฟันฝ่ายบัตรเฉียใจติดหน้าจะเอาผู้เหลืองบะนาวไปแก้ตัวอยู
0: ่เสี่ยงตั้งแปดฟันฝ่ายเล่นกับลาบตะกะป้อนหน้าสูบัตรมาอู้นักข้าใครปาดคอ
1: ปาดคอไก่กะ
0: คอคน
1: อ๋อ

0: านสตาขายทั่วเหลืองแปดปานไปไหน
1: อันไอ้คือว่าอันไอ้ขอยืมเอาไปเป็นทุนเอาผู้เหลืองมานาวไปแก้ตัวทางกำเตอะ
0: ไอ้ปานตึงวันเนี่ยไอ้ปานหักไก่ว่าหักเมียถ้าหักเมียเลิกเล่นไก่ถ้าหักไก่ไอ้ปานก็เลิกกับเมียเลิกกันวันนี้เลิกเอาย
1: ังว่าจันนะ

0: หมู่เฮาจะมาร้องทุกข์เรื่องรถฉอๆช่างความเดือดร้อนให้เจ้าบ้านเพราะรถฉอๆเนี่ยช่องกินเหม็นทำให้อากาศมลชภาวะอากาศเป็นพิษป้ายปอนะรถขอย้อแหม
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพ่อแม่พี่น้องมันเป็นไปได้กะว่ารถสอจะเหม็นขนาดนี้รถเปิ้นนั่งตึงวันจะเหม็นกะคนขับเปิ้นก็มีคนทำความสะอาดเปิ้นก็มีโล
0: ไม่เหม็นได้หรอกนายอำเภออ
1: ้าวแล้วมันเป็นรถของท่านสอท่านใดชื่ออะหยัง
0: บัดตั้งมาห้องท่านชอห้องชอกะปอก็รถชอกะรถชูช่วมให้เน
1: า
0: ะ
1: อ้าวแล้วรถขอยอล่ะ
0: ก็รถคนขยะให้น่ะเอามาขว้างบ้านเฮาอย่างหยังยังบ่เอาไปขว้างที่อื่น
1: อ๋อผมนึกว่ารถท่านสอเป็นมารถสูบซ่วมก็รถขยะครับครับครับแล้วผมจะจัดการให้เนาะหน้าบ้านผมก็เต็มฮะลูก

0: นั่นแน่ลุงสิงห์แบกป้ายไปประท้วงไผ่ทำหม้อ
1: ไอ้ลุงเฉียงจะไปประท้วงรัฐบาลนะประท้วงชาธารณชนลวดแผ่วอย.ประท้วงหมดเลยอ่ะ
0: ประท้วงเพื่อเรื่องอะไรยังลุง
1: ประท้วงเรื่องน้ำท่วมเนี่ยกะ
0: โอ้ยมันเป็นภัยธรรมชาติลุง
1: บาดใจเป็นต้านรัฐบาลเนี่ย
0: โอ้มันไปเป็นต้าเปิ้นได้อย่างไร
1: ก็ปีที่แล้วกับปีเชิญเนี่ยนะรัฐบาลเผายาบ้าเป็นล้ำรถชิบหล่อปุ่นนะมึง
0: โอ้เปิ้นยับได้เปิ้นก็เผากะลุง
1: เผาเด็กๆจนแต่บัดดาเมายาบ้าเป็นเดือนๆนะมึงแปลงฝนมาเป็นกำเดียวชิบวันเช้าวันบะย่างน้ำท่วมเกือบ72 จังหวัดเป็นอย่างใดลุงต้องประท้วง
0: ว่าไปลุง

0: ไปประท้วงอย่างหม้อลุงสิง
1: โอ้ยกับฝนแห้งฝนแรงเนี่ยนะก็ไม่ได้ลุงก็จะประท้วงนี
0: ่เอาไปเกี่ยวอย่างกับฝนแห้งฝนแรงอ่ะลุง
1: โอ้ก็มาเผายาบ้าแล้วฝนก็เลยบ่ตกเนี่ย
0: เอาเมื่อเผาบ่ได้จะได้นี่เอาไปขว้างในทะเลดีกะ
1: จะไปเยี่ยเนอเกิดอัปควางในทะเลนี่นะพยานมากในปนกินยาบ้าเมายาบ้าพ่นน้ำขึ้นมาน้ำจะท่วมบ้านท่วมเมืองเป็นเบนเป็นกรรมเลยนะ
0: อันให้หมอ
1: โอ
0: ้โอ้ยาบ้าคือพิษร้ายอันตรายแม้แต่เทวดาและพยานมากเฮ้

0: โอ้วันนั้นนะหมอน้อย
1: ได้ลุ
0: งอันลุงขับรถไปธุระนะขับไปห้องเพลงไปเน
1: า
0: ะ
1: อารมณ์ดีเนาะ
0: อารมณ์ดีลุงขับไปขับไปปวดตา
1: เฮียงกะลุง
0: โอ้เป็ดนะกะบะ
1: มันอย่างครับ
0: เต็มถนนเป็นฟูงเลยล่ะ
1: คะ
0: โอ้อีลุงตกใจนะ
1: แล้วยังไงอ่ะ
0: แต่แกรถป้าแป๊บแป๊บเหยียบเบรกป้า
1: เน
0: าะ
1: ปวดเต้าเป็ดตายเป็นร้อยปะกะลุง
0: ไม่ตายหรอกเอาจะบอกเ
1: ฮ้ย
0: ก็หัวแน่หรือว่าจ้าฝูงมันน่ะกะ
1: เฮ้ย
0: บอกเฮ้ลูกน้องมันกลับไปเหรอปลากันไว้ปีกหมดแต่เข็งว่า
1: ฮัลโหลลูกแต่เป็ดเนี่ยลุงแต
0: ่น่ากะ

0: ออู้เพิ่งฟังแถมกำเจอบาดแล้วใจวันนั้นแถมวันนะบะ
1: เป็นได้ลุง
0: โอ้ฝนตกชิหน
1: อ
0: กลุงเตรียมข้องเตรียมไฟฉายกับแหลมจะไปช่องโกมาต้มยำหมอหมอชะกำไม่นะ
1: แล้วได้กับลุง
0: บ่ได้จะไปได้หยังฮะเน
1: า
0: ะ
1: โหยังน่ะ
0: บักกองลุงไปถึงตรงเอาตีนจุ่มน้ำจ๋อมจ๋อม
1: ยังได้ลุงยังได้ยังได้เล่าต่อเลย
0: ฮ่าฮ่อยกบมันห้องบ่เฮ้ย
1: ห้องว่าได
0: ้ลบลบลบลบลบลบลบ
1: นาน
0: ปลาหมูมันลบไปหมดเนี่ย
1: เออแล้วยังได้ล่ะ
0: เอา
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: เห็นน้องกำลังจะไปกับเทียดเทียดห้องแถมมา
1: ห้องยังได้ลุง
0: แอบแอบแอบแอบบอกให้เจ้าหมูมันแอบกันเป็นแลบมันได้ชักตัวนะ
1: เออปัดโถโถกบก็ลบเขียดก็แอบลวกขนาดแต่ลุงได
0: ้อันนะกะปิ๊กมากี่เข้าจีอันนะกะ

0: เฮ้ย
1: นี่อย่างลุงเป็นว่าคืนนั้นลุงมาได้อย่างช่างยางอ่ะเนาะ
0: โอ้โหแล้วเครียดนะบัก
1: มันอย่างได้ลุง
0: ลุงเลยปิ๊กเลยนะ
1: โอ้ปิ๊กอ่ะ
0: ปักต่อดีลุงเอาไฟฉายมาตัวหน่อย
1: อ่ะ
0: บักกองมาถึงกลางต่างปะแถมแล้วมึงว่า
1: ปะอันอย่างลุง
0: กระตายนะ
1: เห็นได้ลุง
0: โอ้มันหันไฟฉายมันถึงเหมาะลงทันทีเลยล่
1: ะ
0: ลุงเข้าไปอุ้มบ่อนักตุ๊กกุ๊กนะโอ้ถ้าจะชัก5กิโลเนี่ยนี
1: ่
0: เชียดได้เชียดได้หน่อย
1: เชียดได้อย่างลุง
0: พ่อบัดได้เอาปืนไปตัวกันถ้าลุงเอาปืนไปตัวกระต่ายตัวนั้นเช็ดลุงแน่ๆเลยล่ะ
1: โอ้ยลุงใจโวก

0: ูกแตนท่านจะไปไหนนะลูกพ่อหรอกะใส่กะเสื้อชั้นในตัวเดียวเหี่ยแต้ก้อย
1: จะไม่ถ่ายสติกเกอร์ที่ในห้างกับเปื่อนนะแม่เสื้อที่ใส่เนี่ยก็ไม่ใช่เสื้อชั้นในอีแม่หัวโบราณมาตันสมัยแฟชั่นใหม่เป็นท้องสายเดียวนะแม
0: ่เออสายเดียวสายเดียวกำเดียวจะมาเหลือสักสายแล้วนะมึงมาเกยหันกะเพิ่นโดนข่มขืนตายนอนหงายหล่อนจ่อนฮะฮะแต่งมาเสื้อสมัยใหม่นี่เสื้อบะฮอยเสื้อคอกระเช้าเนี่ยหันก็นี่มึงใส่มาจะเป็นสาว30ปีกระเป๋าก็มี10ก็มีนี่หันก็มันยังบ่เอาอย่างน้องพลอยเปิ้นหันพอแล้วกะเปิ้นละอ่อนดีแอวเปิ้นก็บ่แอวกินกะนมอย่างเดียวแม่นก็ลูก
2: ใช่แล้วแม่วัยรุ่นยุคใหม่อ่ะดื่มนมหนองโพอกจะได้โตใส่ชุดชั้นในวาโก้โชอึ่มยะแม
0: ่อุ้ยน้อน้อน้อไผก็ได้แต่เปิงเปิ่นว่าละอ่อนยุคใหม่ยุคผีซองตันหึ

0: ูขออนุญาตนะแม
1: ่อย่างอีกะลูกฮู้จักขออนุญงอนุญาตจะไปไหนแถมละลูก
0: จะไปเยี่ยมเปื่อนที่โรงพยาบาล นะแม่มันตกตึก
1: ตายละละอ่อนบัดเดียวมันยังมากึดสั่นโดดตึกตายกันยังอันฮะมันพอบ่กึดพ่อแม่เลี้ยงดูเสี่ยงเงินเสี่ยงทองมาเป็นเต้าใดเต้าดีมาตายกับขังดาราดะขังนักร้องนี่ลูกนี่ฮะ
0: บ่ใช่ตกตึกแบบนั้นมันตกรองเท้าส้นตึกบ่ตายแล้วแม่แขนหักบ่ได้แม่ลีกเหรอไปยืนขวางบันไดอย่างเนี่ย
1: เราจะเงี้ยอย่างน่ะ
0: จะใส่รองเท้าส้นตึกนะแม
1: ่ถึงขนาดขึ้นบันไดใส่รองเท้าอู้ระวังเนอะเขาจะตกรองเท้าแถมคนนั้นลูก
0: คนละจันนะแม
1: ่นั่นนั่นนั่นนั่นกูว่าแล้วรองเท้ายังบาดตันเข้าปากเอ้ยลิ้นยังบาดตันเข้าปากรองเท้าส้นตึกแล้วเนาะเฮ้ยเนาะแฟชั่นละอ่อนสมัยใหม่สมัยปี2000

0: จมจะไปไหนแถมนะฮะดูพ่อเหรอแต่งผมตั้งไงใส่สีเขียวสีแดงพ่อเข้าพ่อเข้าอย่างจักกะหนังสือนางหามียังบ่ฮัดอ่านพ่องนะ
1: โห้ยมันบ่จําเป็นต้องอ่านนะแม่ดับนี้อยู่ที่หมอง
0: ดับนี้ดับไหนฮะดับไฟตาดับไฟส่องตางกะแบบนี้เปิ้นฮ้องดับอนาคตตัวเก่าป้าอ่านบ่ดูแล้วมันจะฮู้ได้อย่างใด
1: โอ้ยยุคนี้อ่ะยุคใหม่แม่ยุค 2,000 เทคนิคใหม่เขาใช้ทางลัดออสโมซิสดูดซึมมา
0: ไอ้หยังทำหมอซึมซึมซิดซิดนะ
1: ก็เอาหนังสือหนุนหัวนอนไงมันตึงไหลเข้าหมองหมด
0: ละอ่อนสมัยปี2,000

0: ้ย
1: ปีนี้ปลูกหยัง
0: เฮ้ไอ้อย่าปลูกมันอารูนะลองไว้เดี๋ยวปีปีนี้เตือราคามันดีแล้วมึงปลูกหยังอิน
1: เขาจะปลูกข้าวโพดนะ
0: เออ
1: มันอารูปีแล้วหลาบแต่แต่ปูตื่น
2: พี่ก็ว่าจะปลูกข้าวโพดเหมือนกันนะแต่ไอ้กองน่ะกะว่าบ่ปลูกบ่ปลูกจะปลูกมันอารู
0: เออเออเออขอเจือไอ้สักปีเด้อเขียว
2: คนมันเหลือกำคนมันอารูมันอารูและเจ้าจะหูซึก
0: เว้ปากแก่ปากน้อ

0: มันอรูปีนี่งามแต่แต่เขียวขอปอดเท่ามันฟุกสกรรมเตอะจะซื้อรถเครื่องใหม่ๆที่มันม่วนสักกันเน
1: าะยังบาตันนั่งเตื้อจะไปฟังเหยียดแข้ง
0: เออ
1: ขอให้มันได้ขายก่อนเตอะไอ้กอง
0: เออได้แน่ได้แน่เขียวรถเครื่องหมอกกันปีนี้ลมเปี้ยมเนอร
1: ์บ่าต้องรถเครื่องอะไอ้กองรถถีบบันไดนี่มันจะได้ก่อ
0: เอปากละแจ้นัว

0: ันก่อหันก
1: ่อ
0: เอาคำมาติดปากอีเขียวว่าเหี้ยหันก
1: ่อ
0: มันน่ะรู้ตายจ้อยไปเป็นฮอนเป็นฮอนได้แน่รถเครื่องปีนี้เอาอย่างไม่ลอยเด้อไอ้กองเด้อ
1: ปอสิไปมาซ้ํากันเขียวเอจะเอายาหยังมาใส่มันอลูบ่คือมันตายจ้อยฮะ
0: มีกะยาแก้มันอลูตายจ้อยอ่ะ
1: ยาหยังเขียว
0: ต้มน้ำฮอนเดือดๆท่านเอาเข้าหดเอารถไถเข้าไถท่านเนี่ยยาแก้มันอลูตายจ้อยแล้วก็ปีนี้สุดปีนะจะไปมานอนใกล้เนาะคุณกอง
1: เวเมียแต่เมียเนาะ

0: โอ้ปีนี้บ่ปลูกมันอลูแถมกะ
1: มันอลูมันอลูน่ะกะอิน
0: ใช
1: ่ปีแล้วสุดปีเพราะบ่ได้ใกล้เมีย
0: โอ้อันกะเออมาเลี้ยงปลาเห็นเน
1: า
0: ะ
1: มื้อเดี๋ยวนี้มาขุดหนองปลาเลี้ยงปลาแล้วเบ้ย
0: โอ้ดีก่
1: อโอ้ตั้งแต่ขุดหนองปลาเลี้ยงปลานี่เข้าท่าเฮ้ยนั่งกินดอกลูกเดียวนะ
0: โอ้ดอกเงินกายกอง
1: เออดอกเงินห้าหยังดอกแก่ขนองนะกะถ้ามีดอกแก่ขนองนะไอ้ก็ตายแล้วกะอาหารก็แป้งปลาก็ถูกเอาดอกแก่นํามาลวกกับน้ําพริกห้าตัวก็เป็นบ่6คนพูด
2: ท่านกําลังรับฟังเนี่ย CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: ไอ้กองนั่นเนี่ยผมวางแผนน่ะ
1: มีไอ้มีล่ะคนวางแผนไอ้มีลูก
0: ไผอ่ะ
1: นั่ง YouTube มา
3: อะลาลาคุณกองไอ้ยังที่บ่ดีนะเอามาลงที่ข้าหมดเนาะบ่จะเอาซุ่มควบหัวให้มึง

0: วัสดีค่ะท่านผู้มีอุปการะคุณค่ะบัดนี้ทางห้างของเรามีความยินดีที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบค่ะคือว่าทางห้างของเราได้จัดรายการนาทีทองไว้ต้อนรับท่านผู้มีอุปการะคุณเพียงแต่ท่านซื้อไม่ขีดไฟจากเรา1กล่องทางห้างมีความยินดีมอบรถยนต์ให้ท่าน1คันฟรีทันที
1: โอ้สุดอย่ามาใจถึงแต่ร้านนี้แต่ห้างนี้แต่มีไหนไหนไปมองไปมองไปมองไปมองไปมอง
0: ในราคา 890,000 บาท
1: ปวดสุดก็เดี๋ยวว่าจะฮือกันบัดดายบัดดอกโอ้ย
0: ขอบคุณค่ะ

0: ยสารที่ใช้บริการของเราแค่บัดนี้เราจะนำท่านสู่จุดหมายปลายทางที่กรุงเทพรถของเราเป็นรถปรับอากาศชั้นหนึ่งโดยเฉพาะโชเฟอร์เราได้คัดเลือกผู้มีประสบการณ์เสี่ยงตายทุกชนิดแค่ไม่ว่าจะแซงซ้ายแซงขวาหรือผ่าหมาก10ล้อคอนวอยหรือแหกโค้งโชเฟอร์ของเราทำได้อย่างนิ่มนวลแค่หากไม่ถึงคาดเสียก่อนเราคงจะถึงกรุงเทพด้วยสวัสดิภาพค่ะ
1: บทที่น้ำเหลือบัตรยังบัตรเชิงบัตรล็อกบัตรไปบัตรเที่ยว
2: โอ้ลองด้วยเสียวเขาก็เท่าก็แก่แล้วกลัวยังไง
1: กดที่นี่น้ำเหลือมันบัตรเจ้าของได้เสียงได้ร้องรุ่นนี
0: ้ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีตลอดกาลนะแค่ขอบคุณแค่

0: 13แค
1: ่ผมอยากให้ทราบที่อยู่ของแล้วก็เบอร์โทรของคุณบุญธรรมมือถือครับ
0: รอสักครู่นะแค
1: ่ครับ
0: ฮัลโหล
1: ครับ
0: ชื่อบุญธรรมมือถือไม่มีแล้วแค่เดี๋ยวนี้แกเปลี่ยนเป็นคุณพอเพียงหูบแล้วแค
1: ่พอเพียงหูบเหรอครับ
0: แค
1: ่ผมอยากทราบเบอร์โทรของเขาด้วยครับ
0: 000ต่อ000ค่ะ
1: ที่ไหนครับ
0: ไปเยี่ยวสันกุเล็กค่ะกรุณาไปด่วนนะคะจะเผาพรุ่งนี้แล้วค่ะขอบคุณที่ใช้บริการขอบคุณแก่

0: เอ้ลุงใจเขาไปซ่อสตางใจสักหน่อยบ
1: ่ไปช่อตังได้มันไม่ได้ช่อง่ายๆอย่างพักแคบลูกแชมป
0: ์เออนะเอาอย่างอี้คือลุงใจแต่งเป็นคนตาบอดและผมจะเป็นแข้งโคและไปซ่อขอทานนะบ่ต้องลงทุนเลยอ่ะ
1: ก็ไปตังได้เปิ้นฮู้จักเขาหมดลูกแชมป
0: ์ก็ฮู้จักน่ะก็ดีอ่ะเพื่อจะอินดูแล้วฮือเขานักนักอ่ะลุงใจ
1: อันแค่หม้อเอาปะเอาอย่างใดก็เอากันนะขอฮือได้ชัดตั้งใจเกินหน้าดีกว่าอยู่เปล่าๆเนาะแชมป์เนาะ
0: แม่นก็ตกลงเนาะ
1: ปะเอามึงว่าปะ
0: ตกลง

0: ียมตัวนะลุงใจเฮ้แนบเนียนนะจะเข้าร้านแล้วนะ
1: โอ้ยเนาะเชื่อฝีมือกับแชมป์เดี๋ยวผมเลยยังขับแฟนมาก่อนเคยฟังกันนั่นแฟนจ๋าแฟนลืมผม
0: ช่วยบริจาคคนพิกลพิการคนทุกข์คนยากคนในตื
1: ้อไปเชียงตั้งแต่เริ่มจัดรายการให้ฟังผมลืมผมใช่แล้วกำมังลืมยังลืมยังครับแฟน
0: โอ้ลูกใจมันเมาไปโผล่หูโป่งแล้วนะแค่แต่เพื่อจะหู
2: โอ้อันนี้มันลุงใจกับไอ้แซมอ่ะใช่กันเนี่ย
0: แม่นละครับ
2: แล้วไปแย่งใดหรือแต่บอดแข้งโคกับประตกเนี่ย
0: โอ้รถเครื่องแสลบปู่ใจไม่ตั้งตาบอดแล้วผมมาเบ้าเข้าหาย
2: โอ้ยหน้าบุญแบบปากกับไปตายแต
0: ่ครับ
2: โอ้เนี่ยเอาอีเจ้าจะขอร่วมทำบุญตัวสักหน่อยเนอะ
0: โอ้ขอบคุณนะครับ
2: เป็นยังเจ้าเออให้ดูเหรอก้อย
0: แปะปู่ใจได้แล้วนะแปะ
1: ลืมผมหรือยังครับ

0: เอไพว่าเป็นยมราชมีความสุขตุกเหมือนจะตายถ้าจะได้ลาพักหอนเหี่ยวสักวังแล้วก็คนทำชั่วมันอย่างมานักแต้นักว่าดีคนทำดีขึ้นสวรรค์มีน้อย
1: อดอันมาท่านถ้าเสร็จจากงานนี้แล้วเราไปกินแซมบูชีแล้วเราไปช้อปปิ้ง
0: เอาสุวรรณ
1: ครับผม
0: ไปเอาปูเท่าสองตัวนั่นมาแถมห้ามผิดศีลทุกข้อข้อเดียวก็บ่ไว้ให้ไปหายบอด
1: มาแล้วครับท่าน
0: ปู่ใจไอ้แซม
2: มาแล้วครับ
0: เมื่อเป็นมนุษย์พูดปดหมดเท็ดเอาหมายเย็บกระสอบเย็บปากมันไว้บ่ฮือมันได้จุภายแถมแล้วเอาไปลงกระทะทองแดงแถมร้อยจาดเอาสุวรรณเย็บปาก
1: คร
3: ับครับ
1: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ

0: ูค่ะทำไมผัวถึงกลัวครูคะ
1: เพราะครูมีผู้ช่วยมือหนึ่ง
2: แกนคก
1: ขนาดชู้ยังกลัวแล้วผัวจะเหลือเหรออะอยู่ไหนกินกะเหล้า
3: แกนคกดีสำหรับเมียร้ายสำหรับผัว

0: ขาชวนกี้ไปแอวงานปอยหลวงเขาจับผมกี้ด้วยล่ะทำอะไรเขาทำอะไรเอกบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
1: มีแล้วยังมีเด็ดกว่านี้ด้วยนะ
0: อะไรอะไรอะไรเขาทำอะไรอีกบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
1: เขาขอยืมตังกี้ไปกินเหล้าด้วยล่ะ
0: นั่นไงนั่นไงเป็นเรื่อง
2: นั่นยังมาตันยังตรวจยืมสตางค์เสร็จแล้ว

0: น้ำเต้าหู้มีส่วนช่วยคนไทยมีงานทำผมก็ชอบดื่มน้ำเต้าหู้เป็นประจำอยากรู้เรื่องน้ำเต้าหู้ถามแม่ค้ากล้วยทอดดูสิครับ
1: โอ้ไปเกี่ยวกันยังแม่ค้ากล้วยทอดด้วยฮะ
0: เพราะแม่ค้ากล้วยทอดชอบดื่มน้ำเต้าหู้เป็นประจำ

0: ช่วยด้วยช่วยด้วยผมจะร่วงแล้วคุณไม่กลัวผมร่วงหรือไง
1: ผมไม่ร่วงหรอกเพราะหัวผมล้านผมร่วงผมอ๋อยขูดหัวด้วยมีดงกตราสุโขคมขูดหัวครั้งใดต้องการให้หัวเกลี้ยงเกลานึกถึงมีดงกตราสุโขท่านจะหมดปัญหาผมร่วงในที่สุด

0: เอปีนี้เขาใส่สารลำไยลำไยราคาแพงได้เงินกันตึงบ้านตึงจองเฮาเป็นดีข่อยเขาปีนี้เฮาบ่ใส
1: ่ สวัสดีครับปะเลี้ยงใหญ
0: ่มาห้องปะเลี้ยงปะเลิงนี่นะอายฮึเปิ้นเปิ้นใส่สารลำไยกันทึดปีนี้เฮาบ่ใส่ลำไยอีล่วงกิโล30ปายเจ็บใจตัวเก่าเนี่ยใบยังเหงาหอก
1: อันสารเนี่ยมันมีหลายกาพ่องก็ใส่แล้วออกปุ้นออกเพะพ่องก็ใส่แล้วก็ออกแบบพร้อมกันก็มีเนอะ
0: เอ๊ะละกาอย่างมันจะดีอาจารย
1: ์เอาที่เฮานี่ก็ได้ปีที่แล้วเขาเอาไปใส่เป็นเศรษฐีกันลายๆแล้วนะบัดต้องบกบัดต้องถากอิดเหี่ยบดายว่านไปเลยสูบน้ำลาดไปเลยออกแน่ๆ
0: เออแล้วมันกาบางอย่างสารที่ว่าเนี่ยไอ้จัน
1: กาทุกตัวสองหางย่ะ
0: อันแล้วจื่อยังยันมหานิยมแต่อันเอาสองถังเอาเขาสองถัง
1: โอเคบื้อเขาไปส่งเนอะ
0: เออแล้วจะไปลืมนะ
1: บ้านลืมเดี๋ยวไปกันนะ
0: โอเค
1: โอเคบื้อเขาไปส่งเนอะ

0: เฮ้ยใครอ่ะโอ้ป้าเลี้ยงค่ะป้าใหญ่แม่ใหญ่เนี่ยโพสต์มาแบบนี้อ่ะ
1: ก็ไปยังไดก็จะมาถามเรื่องสารลำไยน่ะกะ
0: อ๋อก็ได้เพิ่มทำกะ
1: เพิ่มมายังใส่เสี่ยงถึงสองถังเนี่ยบะปงบะแมนซักจ่อซักกิ่งมันเป็นอะไรยังฮะเอาสารปอมาจุขายให้กันกะ
0: ไปใจใหญ่ลำไยบะเดี๋ยวนี้มันก็เหมือนคนน่ะกะคนเฮาน่ะกะ
1: อ
0: ันคนเฮากินเหล้าใหม่ๆกินกำ5บาท10บาทเมินเข้าเมินเข้ามันไปค่อยเมาอย่างมันก็เพิ่มเป็น30 40เป็นแบนเป็นกลมเนี่ยลำไยก็เหมือนการใช้สารกู้ปีกู้ปีมันก็อย่างคนน่ะกะมันต้องเพิ่มแหมกะ
1: มันจะต้องเพิ่มยังไ
0: งใส่ตังลุ่มแล้วก็พ่นตังบนปลายบะปอก็ต้องเปิดตาดอของมันด้วยนะ
1: แล้วแหมเต้าใดไอ้จัน
0: พ่นตังบนแหมเปิดตาดอกแหมก็อ้ําเก็บปันปลายเถอะอ่ะเก็บปันปลายออกแน่คํานี้ออกแน่รับรอง
1: แน่นะ
0: แน่สิ
1: โอเคถ้าอันจัดมาเลย

0: ี่เจ้าพ่อเลี้ยงเป็นอย่างเจ้านั่งแปลงหน้าเศร้าหน้าหมองหัวโง่มโกะโง่ง่อมตึงตังหลุมง่อมตึงตังบนเป็นอย่างเจ้า
1: แฮ่อีนี่มาเห็นไล่ละจะไปมาเยาะเย้ยซ้ำเติมกูนี่นะ
0: เออซ้ำเติมอย่างก็อีอ้วบถามดีๆนี่
1: ก็กูเนี่ยสื่อสารลำไงเสียงไปเปลี่ยนเตาใดเตาดีนั่งพอตึงวันเนาะสามเวลาหลังอาหารตึงเจ้าตึงแรงนี่นะมันมาเมนสักจ่อมึงไหวอวบ
0: เออไปสื่อสารที่ไหนมา
1: ก็ไปสื่อที่ไอจันแมงมันจอมนะคะ
0: โอ้ยเจ้าไผ่บ่เจ้าไปเจ้าไอจันแมงมันจอมมันแอลเอาสารปลอมไปขายฮึป่นตึงบ้านตึงเมืองเขาเดือดร้อนกันนี่ปดต่อ
1: เออเป็นว่าอันกะเอ้าก็เดี๋ยวกูจะบอกหมอกขึ้นมาขอมันมากันเ
2: จ้าเฮ้อจริงๆเจ้าจริงๆเจ้าจริง
1: ๆเจ้าจริงๆจริงจริงนี่อาจารย
2: ์สวัสดีครับเลี้ยง
1: เออแล้วมึงเนี่ยจุกูกะว่าเฮ้อเอาสารมาพ่นเนี่ยบ่ออกจ่อสักดอกสักกิ่งนี่มึงจุกูกะ
2: ไอ้บ่เลี้ยงเอาเปิดแต่ดอกแฮมรอบรอบสองใครออกละ
1: ต้องเปิดแฮมกันมาเดียวเนี่ย
2: เปิดแฮมเตื่อให้ออก
1: ฮะข่าวเลี้ยวมึงกะจุกูนะใส่ตังลุ่มพ่นตังบนเปิดตาดอกเปิดแล้วเปิดแฮมนี่กรรมนี้กูแบบเปิดตาดอกตาเดือกละกูจะเปิดตามึ

0: ว่าได้ลุงใจมาแต่งตาใดแต่งลงมา
1: เอ๊ะเฮ้ยลุงแต่งแปะก่อนใดก่อน
0: โอ้โหว่าไปเลยแปะกันได้ยังไง
1: ก็มันหมดกระเป๋าเดียวแฮะจะแบ่งกันต้องกาเล่นบ่ได้กินกันแต่ง
0: โอ้คนเฮาเล่นน่ะมีอย่างก็มาหมุนกับสร้อยแหวนเนี่ยก็มากับลุงใจ
1: ลุงมีสร้อยคอนี่บาทเดียวอ่ะลุงเอาชามปันน่ะดอกจะได้ว่ามาเลย
0: อ้าวได้เราร้อยละสาวพูดไปเลยเอามาฮะ
1: ร้อยละชาวเนาะ
0: เออ
1: โอเคเอาไปเลยอ่ะลูกป้าใจต้องชูบ่ะเนาะ
2: มาแล้วเนอมาแล้วเนออือ
1: โอ้แต่ลูกจะลูกยังหยังเนี่ยเล่นกันดีๆเออนั่นเขาล่นหยังแชมป
0: ์ก็ได้ว่าล่นหยัง
2: อำนวย
1: คุณจะหาโอ้แชมป์มาแชมป์
2: เขาก็โกนแล้วเนอ
1: มันอันละอันละมา

0: ที่บ้านไผ่บอกว่าเนี่ยจะเข้าไปไหนเตาไฟทำทีเป็นหนึ่งเข้าเป่าไฟมันจะไปหูเรื่องอะไรยังกับเฮาอันหมอกกับหนวด
1: อ้าวลุงทำอย่างอยู
0: ่ปุจจะสวัสดีครับเจ้าคุณเจ้านายเอ้าหนึ่งเข้าอย่าครับ
1: หนึ่งเข้าแล้วลุงยังบ่ดังไฟ
0: ปุจจะเอ้าไอ้มันบ่ได้ดังไฟจะลูกครับผมขอยืมกับไฟกับเราครับ
1: อ่า

0: าอันวิ่งขึ้นบนบ้านคนหนึ่งตามไปเร็ว
1: ครับผม
2: ไอ้สวดก็ที่นอนห่มผ้านี่ดีกว่าเลยเว้ย
3: อ้าวลุงเป็นยังอ่ะ
1: ผมเป็นจมือครับโอ้ผมไม
3: ่อ้าวไปเมื่อยห้องพักพ้น
1: โอ้ลุงใจทำคนกันนะ
4: แชมป์แชมป์ช่วยลุงไปไหนกูมาได้เอาดอกเข้าเมืองจันทร์เนา
3: ะไปพอเท่ามาเล่นการเท่านั้นไปห้องพัก
5: โอเคเดี๋ยวไปตู้กับ
6: ดักไปเอากุญแจไหมโอ้ขำเจ้าขำนักเลยขำไปเอากุญแจช่วงพี่ชายเอากุญแจกำเดียว
5: มีรถเครื่องไปกำเดียวแล้วไปกำเดียว
6: เอารถเครื่องไป
5: รถยนต
7: ์เติบลงใจถูกจับ
6: เจ็บขนาดมันเจ็บไปเนี่ยโอ้โหเนี่ยนี่ทนเชิงที่
8: เ
6: ลยเนี่ย
8: เอาออกกันเดียวจะได้ก่อนเราใส
6: ่มาด้วย
8: เราใส่ลงเราเอาจากที่
6: เจ็บขนาดไหนเจ็บปวดบวมหมดอ่ะ
7: กุ้งใจถูกจับแล้ว

น้ำปิงไหลแล้วบ่แผ่วเมื่อคืนตะวาวันซืนบ่คืนห้อมสังปะเก่าเดิมทีมีเหือท่อกำขึ้นล่องจำแพพายไผจะไปซื้อไผจะไปขายสะดวกสบายบ่หายแห้งคอดเป็นสายเย็นใสจุ่มใจหายฮ้อนปั่นน้ำป้อนอิ่มนาใส่เบ็ดละไว้ก็ได้ปูป่าบ่เสียเวลาภาระบ่กันน้ำแม่ปิงยาวบ่ใจสั้นๆไหลบ่อัน

บัดเดี๋ยวนี้หัวใจข้าแหลมน้ำปิงขอดแค้วเน่าแล้วแหมซ้ำบ่าวสาวไปไหนจะได้บอกกำละปิงดำสกปกมีไผ่บ่งูเป็นมูเป็นกกแต่หม้อนหกปกบ้านปกเวียนเป็นจะได้บ่ว่าบ่มีปากบ่มีเสียงเงียบหายเสียงวอยวายอู้ไปก็แล้วเหมือนแฮวบ่มีสายเขาจะจังเอาบ่ได้หัวตายฟาดกิ่งฟังก่อนพี่น้อง

กับข้าวเหนียวหนึ่งหมูปิ้งหอนหอนเมื่อตะก่อนขายอยู่คนเดียวหมูปิ้งเพียวเพียวอายขายคนเดียวมามีข้าวหนึ่งกินกับข้าวผัดข้าวสวยลูกค้าเป็นวุ้ยรสมันมาถึงหมูปิ้งบ่มีข้าวนึ่งรสมันบ่ถึงเปิ้นเลยบ่เอา

ับจ้าปลอดภัยขับไวมีเสียวขับปะเลี้ยวลงห้องขับหนาโกมีจนขับประสนไทยน้ำใจบะมีขับรถพื้นดีๆต้องเมาบะคำขับพี่น้อง

0: โอ้โหไอ้เฮือน
1: เออ
0: โอ้บอกป้าก็จัดเมินแต่ไม่เนี่ยยังมาพอนะตาดำก็มุมเลิกโจโว่แต
1: ่โอ้บ่ได้หลับบ่ได้นอนเบ้ยตั้งแต่มิกกี้กระเปิดนี่นะ
0: โอ้เราไปตานมิกกี้เนี่ยมาได้เนี่ยวันวันหันอยู่แค่ในบ้านเนี่ย
1: โอ้ยการมิกกี้ประจำเป็นต้องออกนอกบ้านมีอินเทอร์เน็ตเครื่องนึงเนี่ยแซดให้กันจิบกันวันข้ามคืนหุ่งเลย
0: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: เออตั้งอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะความจริงอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นกำเมืองบ้านเฮานะ
0: โอ้มันเป็นจะได้นะ
1: ก็คำเมืองว่าเน็ตขนาดเนี่ยหมายถึงว่ายอดเยี่ยมนะว่าฝรั่งก็เลยยืมเอาคำว่าเน็ตไปใช้คำว่าอินเทอร์เน็ตยอดเยี่ยมทั่วโลกเนี่ย
0: โอ้หาว่าคิดว่าไปเลยแล้วเพื่อให้เห็น
1: ก็แห่มันนับถือให้มันอ่ะ
0: ไปแล้วป่ะ
1: เออไปเติมไปพี่เล่น

0: โอ้เล่นยังมาแปลหัวปู้สุยุนน่ะ
1: โอ้ก็ตั้งแต่ซื้อคอมใหม่มาเล่นอินโตนงตนเด็ดอย่างตัวไอ้เหินนะครับมาคัดได้รับได้นอนเหมือนกันนะ
0: แล้วเข้าไปเล่นอันนั้นนี่ยัง
1: ยังอ่ะ
0: วอยวายเว็บ
1: วอยวายเว็บก่ะ
0: เออดอทคอมแล้วเข้าไปที่แคมฟักยัง
1: เพิ่นมีก็แคมฟอก
0: เออแล้วมีเว็บไซต์ของคนเมืองก็มีนะ
1: ฮะคนเมืองเขามีเว็บไซต์ส่วนตัวด้วยกะ
0: มีกะ
1: อันยังอ่ะ
0: ก็ฮิแฮ่ฮัลโหล
1: ฮิแฮ
0: ่เออฮิเนี่ยภาษากับเมืองก็แปลว่าพยายามฮิแฮ่ก็แปลว่าพยายามห้าเตื่อเนี่ย
1: โหบ่ใจกะที่ได้ยินมานี่รู้สึกจะเป็นไฮไฟอีนะ
0: โอ้ย HI ก็คือฮิอ่ะ
1: บ่ใจบ่ใจ HI นี่ I นี่มันเป็นสระ I กะ HI กับ Hi อ่ะ Hi ไฟอ่ะ
0: เอาแล้วทีฮิตาชิเขายังมาอ่านไฮตาชัยอ่อ
1: เออแต่ด้วย
0: แล้วมีชูบิชิอ่ะยังแม่นไม่ชูใบชัย
1: เออเฮ้ย
0: แฮตาลิยังแม่นแฮตาไล
1: อ้ออู้กับไอ้เหือนี่ถ้าอยากบ่ฮู้เรื่องละเบ้ให้ไปละบ่
0: เออแฮกับปวดหัวเหมือนกันละเบ้

0: เฮ้ยเลน
1: ครับ
0: โอ้ยมานี่ก่อนนี่ก่อน
1: ยัง
0: ขอส่งวิดีโอคลิปมึงไอ้พ่อเฮ้ย
1: ฮะ
0: เออมันวิดีโอเล่าแอบถ่าย
1: แอบถ่าย
0: แอบถ่ายไปนอนด้วยกัน
1: ป๋าโทรขอดูแต่คนได้ก่อน
0: เดี๋ยวพ่อพร้อมกันเลยเออเดี๋ยวเปิดพ่อเนาะโอ้เราเฮ้ยอ้าว
1: โอ้ย
0: ถอดเตียวเลยแก้เตียวเราเฮ้ย
1: เด็ด
0: โอ้ยขาดขาขาว
1: ขาวแน่แต่
0: โอ้เราเห็นถอดเสื้อแล้วโอ้ย
1: ขาวขาวว่าเน็ตเฮ้ย
0: โอ้โหเดี๋ยวสต็อปสต็อป
1: โอ้ก็ฟังยุทธนี่อย่างเตื้อกำลังได้อารมณ์เนี่ย
0: โอ้ยนี่แน่มันคุ้นๆน
1: ะ
0: เดี๋ยวลองพอก่อนโอ้ยอันนี้มันอีลูนเมียแฮนี
1: ่โหอันพี่ลูนมาเนี่ยนะ
0: มันไปถ่ายกระไผ่มาใดเนี่ย
1: โอ้
0: เดี๋ยวพอไอ้แน่คนนั้นก่อนนะ
1: บ้านนี้มันเป็นไผ
0: ่โอ้นั่นมันคิงมาเจอกันเนี่ย
1: ฮะ
0: คิดไปถ่ายกับมันเมื่อไหร่
1: โอ้มาหู้ฮะไปก่อนเนอะ
0: คิงปิงฟอกไปเนี่ย
1: ไป
0: มาเคลียร์กันก่อน
1: ไปละ
0: มานี่ก่อนโอ้ยไอ้เล่น
1: โ
0: อ้ยลุ้นเลยลุ้นเนี่ยเทคโนโลยีปนห้องว่าดาบสองคม

0: แม่มันเฮ้ยแม่มันอันขอใช้ตังค่าชักหน่อยเหรอข้าจะไปแอวปล่อยหลวงพ่อเปิ้นแข่งกองนะ
1: บ่เฮียแต่น้อไปปล่อยหลวงหน้าที่จะไปฟังศีลฟังธรรมนี่น่าจะไปพ่อเปิ้นแข่งกองชูจะไปกับไผฮะ
0: ก็เนี่ยกะนานมานานมองไอ้แชมป์แถมโค้งลุก
1: ทอดทอดทอดทอมาตึงเปิงกันเฮียแต่น้อนานมาตีกองนานมองกันจ่าไอ้แชมป์ผ้าตองปาดบานนั่งฟังข้าหูสูบเปละไปเตะไปเตะข้าตึงบะฮือชะต่างทักบาดไปเลย
2: ก็ฮือลุงใจไปเหยียสักสองสามร้อยกับป้าปอน
0: แต่กะนานมามันโอ้ถูกลุกแล้วข้าจะไปกินอย่างไร
1: ก็กินขี้จ่ากองกิเปิลแข่งหนักกะ

0: ตอนนี้กองทุกแกนได้ลงสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วธงเขียวขึ้น
1: เดี๋ยวขอชกกันเดี๋ยวก่อนครับไอ้ธงเขียวฟังขึ้นจ้ะเนอะขอยืมไม้กำละครับฮัลโหลไอ้กองแกนพูดเนี่ยเวลาขอชกเพิ่นอู้เนี่ยฟังดีเรือได้ก่อมันว่าขู่นะอู้หู้เรื่องท้องกาก
0: กองทุกแกนได้ลงสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วธงเขียวขึ้นขอฟังเสียงกองเสือสมิงมังกรดำมงคลวรารามหลังถ้ำพร้อมแล้วจะแข่งกองหลวงชุดที่1 ณบัดนี้ขอฟังเสียง

0: ละเฮ้ยเข้าบ้านกันมาเป็นเช่นเป็นฉายละเฮ้ยเ
1: ฮ้ยงานมาตัวมาบ่าท่าเก่งใจผายจังนั้นอันนี้มาบ้านของลุง
2: ลุงใจก็แกล้งกับลุงใจ
1: ไก่แม่ดูบ้านแบบคอแบบเข้มเนี่ยชูแม่มันดูก่อน
0: กำเดี๋ยวแม่จะบอกหมอกชักกำแล้วมูนี่นะ
1: แม่มันชูชูมีบ้านก่อ
0: ห้องอันยังละชู
1: มาแล้วมาแล้วฮึ่งแน่ฮึ่งแน่แม่มันวันนี้ชูมีอันยังให้ข้ากินพ่องฮะ
0: บ้านได้กินข้าวกันเตื่อกาตันตั้งหลาย
3: ยังบ้านได้กินตัวลูกป้าเอ๊ะวันนี้ปลาอูม่วนเนาะ
1: แม่มันยังยังกินพ่องวันเนี่ย
0: ยำหนังกะตันตั้งหลายจะกินกันก็
3: ก็ถ้ายำหนังนี่เหมาะกับป้า
1: น้ำหนังอันยังถู
0: ก็ยำหนังของที่ถูเขาไปแข่งกันมานักกา
3: โคโคถ้าจะเอ๊กับบ้านไผ่บ้านมันเน้อลุงถ้าคืออยู่ต่อไปนี่นะผมว่ามีการย้ำหนังคนเกิดขึ้นแน่ๆแล้วลุงผมไปแล้วไม่อยู่แล้วไปแล้ว
1: แชมเดี๋ยวนะแชมเดี๋ยวกะ
2: โอ้ลุงใจแซมไปห้องไปอยู่แล้วนึ
1: โอ้เดี๋ยวกะงานแชมโอ้งานมาก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวลาลาลาลาเนาะ

0: งผลิตภัณฑ์นึ่งตำบลเฮาจะแปลงจะเนี่ยอะหยังก็ไปเหมือนเปิ้นที่อื่นเหี่ยหมดก้อยทอดจิ้นส้มข้าวนมผ้าไหมไปทางใดก็แปลงเหมือนเปิ้นเหี่ยหมดเนี่ยหมู่เฮามาจ่อยกันเกิดหน่อยล้อจะเอาหยังไปสู้เปิ้นหา
1: ก็บ้านเฮาน่ะวัตถุดิบน่ะมันจะไปมีอะหยังก็มีกะปูเต็มกันต้องหยับหยาบตัวอันน่ะกะ
0: อันเฮาไปหยับปูเอามาแปลงน้ำปูขายถ้าจะดีแต่แพ็คกิ้งเหี่ยงามงามใส่กระป๋องขาย
1: ก็เข้าท่าดีเหมือนกันเนาะน้ำปูดีน้ำปูดังใส่ขนมปังกินได้รสชาติดีกินอร่อยแต่มันติเหม็นไปเหี้ยนหน่อยเออแล้วเฮาจะตั้งชื่อมันว่าอย่างใดดีล่ะ
0: โอ้บ้านเฮาฮ้องว่าน้ำปูกู้คนแต่ถ้าส่งสู่สากลเฮาก็ว่าแยมดำ

0: โอ้ยยังกินนมเมื่อเช้าบำรุงแต่ไอ
1: ้เออแมลงกินเหล้าเมื่อเช้ากินนมบ่แต่ว่าก็เหมือนกันไอ้ไปจิ้มเหล้าไอ้มนบ้านใต้นะเจ็บหัวว่าเมื่อเช้ากินแหนงนะ
0: โอ้แล้วแมลงเหรอ
1: โอ้ยเมื่อเช้ากินแหนงแมลงกินไหนน่ะกะ
0: โอ้ไปชิมไว้บ่ไอ
1: ้ไว้อย่างแห่หมด
0: โอ้ยมันมีหลายอย่างนะไว้บ่ลำไยไว้บ่ตื่นไว้บ่เกียงเนี่ยกะ
1: โอ้โหไอ้พ่อตั้งทีวีมีแห่กู้ตี้กู้บ้านบ้านไหนก็แปลงไว้ประเทศไทยจะต้องเป็นแชมป์ไว้แน่ๆแล้ว
0: โอ้แชมป์ไว้ทำไว้มั้ยก่อ
1: ชีวิตจะสูญสิ้นวอดวายนะกะ

0: ไปเอ่อเมืองนอกก็เหมือนอัสตางไปขว้างบัดดาอ่ะกะ
1: ก็เมืองนอกมันดังโล
0: มันดังอย่างใด
1: ก็ที่สหรัฐน่ะเหรอเครื่องบินโจรตึกเวอร์เทดน่ะดังไปทั่วโลกยังบปอที่เกาะบาหลีก็โดนระเบิดดังขนาดไปบปอที่รัสเซียนะจี้ตัวประกันในโรงละครมันมาได้อย่างใดอันนี้สําดังอ่ะ
0: บ่ต้องไปเอ่อเมืองนอกเมืองนาหรอกเอ่อตามบ้านเฮาในที่เอ่อปันละเพิ่นบอกเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ยังไปจังหวัดสระแก้วก็มีวังน้ำเย็นถ้ามาเชียงใหม่ก็มีวังบัวบาน
1: อ๋อบ้านคุณมีวังบ่แต่บ้านผมมีวามเนอะ
0: วามอะไรยัง
1: วามกุมเกียง
0: มันอะไรยังวามกุมเกียงเนี่ย
1: ก็เวียงกุมกามนั่นนะกา
0: ละ

0: ไอ้น้องไอ้น้องถามแต่เตะกึดอย่าได้มาเปกกระเทยมันม่วนกะ
1: อ้ายอันม่วนนี่มันมาม่วนหรอกออกจะทรมานได้ซ้ำ
0: มันทรมานอย่างไร
1: เวลาจะเดินก็ต้องบิดตูดเวลาจะพูดก็ต้องบิดลิ้นเวลาจะกินก็ต้องบิดปากมันลำบากไปเหี้ยกูอย่างหูก่อถ้าทำบัดดีนี่นะเสียสถาบันกระเทยหมดหูก่อ
0: พ่อเหรอรูปร่างหน้าตาพ่อแข่งพ่อขามันก็ว่าใจทั้งแท่ง
1: เจ้าเป็นผู้ชายทั้งแท่งเจ้าแต่พอไปเจอผู้ชายที่หล่อๆนี่นะอันที่เป็นแท่งมันอาจจะละลายก็ได้หรอเฮ้ยอุ่นและส้มปากนี่เป็นปีบุญละบุญมันมีผู้ชายตกถึงตองอ่ะ

0: 3เดือนก่อนนี่นะเปิ้นโดนข่มขืน 2-3 วันมานี่นะเปิ้นรู้สึกแปลกๆอยากกินส้มอยากกินหลังคาบ้านหลังคารถตุกๆอยากกินจั๊กกิ้มตุกโตวะเปิ้นกลัวว่าเปิ้นตองเนาะเปิ้นก็เลยไปโรงพยาบาลให้หมอเปิ้นตรวจหมอเปิ้นให้4 ใส่ขวดนี่เปิ้นบ่สํานานเนาะเปิ้นก็เลย4ใส่กะละมังหมอตรวจผลออกมาว่าเปิ้น4เป็นฉี่ม่วงเขาเลยฮ้องอีพวกฉี่ม่วงเปิ้นก็นึกว่าเปิ้นตองเนาะมาตะแว
1: ตะวา
0: เออตะวาเปิ้นหายใจโล่งอกเมนเปิ้นมาวะ
1: เมนมึงมาก็ว่าฤทธิ์สีดวงมึงแตก
0: ว้ายว่าจะไปสร้างศาลก้าวแล้วกูละเบียร์

0: ได้ก็ว่าคือเปิ้นพอตัวแล้วเป็นชนีแต่ๆใครเป็นปวดใจฮ้ายบ่จ๋ามีเหมือนเปิ้นอันที่เปิ้นปูดตัวกระแป๊บอันที่เปิ้นแป๊บตัวกระปูดปวดใจที่ไหนมันต่ำปอกล็อกคอยอย่างป่าปากกระเป๋าไปไหนด้วยกัน2คนบ่ฮู้ว่าไผทอมแบทอมความถ้างามอย่างเปิ้นนี่ดีกะพอตั้งใดก็กิ๊บเกยูเรกาเกกุดรูเรือดเวิร์ดใบเวิร์ดปันโจมินนาว
1: งามตายละกะเขียนกิ้วเขียนตาพ่ออย่างควายทาลิปเต่งมาเจาะสะดือเจาะหูหันแล้วไข่เตียวไปเจาะอย่างเจาะอย่างให้มันก้นถึงยืนนะฮะแล้วมันไปก้ามาอย่างปันโจมีเนาเนี่ยฮะกาว่ามันแปลว่าบ้านสูมีกระเทยไดโนเสาร์กระเทยเท่ากระเทยโบราณก็ฮะ
0: ตายละพอมันว่าเปิ้นแล้วเอาราคาเปิ้นตกหมด
2: น้องครับน้องครับบัดถ้ามาเถียงกันเน้อจะเป็นทอมเป็นกระเทยบ่สำคัญขอให้เป็นคนดีของสังคมเตอ
1: ครับผม
0: จ้าว

0: วอีหน่อยกินข้าวกับหยังป่ะ
1: กินลาบอีน้อยป่ะเมียเฮานะก็ซื้อจีนมาลาบเม็ดเดียว
0: ป่อบ่ได้ถามว่าลาบหนักลาบน้อยเนี่ยป่อถามว่ากินข้าวกับหยัง
1: ป่อรอกินล่ะ
0: เออบ่ได้กินตัว
1: กินแล้วกา
0: บ่กินตัวนะโอ๊ย
1: บ่ใจอ่ะบ่ใจอ่ะควายป่านนี้แล้วบ่กินข้าวตัวนี้มันใจละ
0: มันจะเจ้าจะควายก็มันมาได้กินตัว
2: บ่กินใจก็กินละเหลือนี้น้อยเฮาอิ่มละ
0: เอาอันเก่งอกเก่งใจนะป่อบ่เก่งแล้วมาบ้านลูกบ้านเก่าเก่งมันทำไมเนาะนี่ถ้วยเลี่ยมแรกนี่อืมต้องเนาะอันละจ้ะอันเฉียดที่มันมีหน่อยไปหน่อยนะอุ้ยกำเดียวเหี้ยแต่หมดเลยละจ้ะอันนะถ้วยหน่อยอันถ้วยใบเนี่ยชื่อมาเมื่อใดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
1: ซื้อพร้อมถ้วยยำลาบใบนี้กับป่อวันหลังเขาไปกินข้าวไม่ป่อวังเนอป่อ
0: เอ้าเจิงได้เลยแต่จะไปลืมเอ้าอันยังติดไม้ติดมือไปตัวพ่องเนาะ
1: โอเค

0: อีกหน่อยขอไปเก็บผักไผ่หอมด่วนผักกำลับเพื่อป่อทักหน่อยแล้วอีก
1: ไปเก็บตั้งในแถมอีป่อยอดมันป่อหินน่ะอีป่อกินแหลบเจือเกินน่ะ
2: ป่อโอ้มาต้องไปเก็บแล้วป่อเขาเตรียมมาพร้อมแล้ว
0: ป่ะบัดแชมนี่มันหูดังดีง่าโอแต
2: ่มาเพ่ป่อเขาจะเป็นคนลาเพิ่งป่อจะปวดแขนมามามา
0: อ่ะไม่ไหนป่อบอกว่าเอาอายังติดไม้ติดมือมาบอกเหนื่อยอยาก
2: ก็นี่เหรอพักกับลาเผาเกียร์มาพร้อมเนี่ยอ๋อไอ้ป่อเอาไปล้างมือสะอาดสะอาดหมดหมดเนอะ
0: บะแคมบะลูกเขยน้อยังมาใจป่อเมียอยู่แต่

0: ินข้าวเว้ย
1: โอ้จะเย็นๆกับป่อมัน
0: จะเย็นๆกะกินไล่ถ้วยอ่ะกะโอ้ยวนเนาะ
2: เพื่อนตึงหลังได้มีจ้อนกันเดียวเอ้ยครับป่อ
0: เออมีใบเดียวอ่ะไผบอกเอาจ้อนมาก็บ่ต้องหีบอ่ะกะ
2: กินลาบไผว่าใจจ้อนสักเตื้อปะกะข้อนึงเป็นโอ้ขอลงกุ้ยเอาอย่างอีกอ่ะเนี่ยป่อฮู้จักตําหากุ้ยลาบก่ออันนี้ตําหากุ้ยลาบไม่ลดต่างเฟืองด้วยนี่นะเนี่ยๆๆเนี่ย
0: เนี่ยหลอขนาดกินข้าวมีจำหาเป็นแม่เป็นแม่แต่บ่แก
2: ่มีกะป้ออันนี้แม่ฮักนาวอก
0: เนี่ยอันบอกแล้วก็มีแม่มีจำหาอันยังแถมลูกใจของป้ออ
2: ันนี้จำหากุ้ยหลับแม่องโมงควายนอน
0: แล้วไปมีแม่อันยังแถมไว้น้อยฮะ
2: มีกะป้ออันนี้แม่ละก่อนไปเมืองแป้แหว่ไปแหว่มากดไปกดมาแหว่แล้วก็แหว่มาแหว่เมืองแป
0: ้อ๋ออ๋ออย่างอันบอกอันอีป่อก็มีแถมแม่ลูกไว้อีน้อย
2: ป่อมีแม่อย่างแถม
0: แม่หิ่งห้อยแพ้เต็มตาเนี่ยกระบะมึงหูจักมัดป่อเมียมึงแล้วกา

0: ของหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปหวดเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้อป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้อเอาไปติดกำ
0: ฮ่าไปเงี้ยเนอะอายฮะปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจังซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออเต้เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ไรมีอัญญังกาคำเปล่ามีทุกละอัญญัง
1: โอ้สุแม่โอ้อัญญังพี่นานมึงมาโอยเงาเปาะ
0: พญาเก่าคืน
1: โอ้โหวันล่างบับพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมึงเสียงแป๊บเลยแค่คำเปาะอันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
2: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
0: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป้อง
1: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
0: อันยังวันติดปูด
1: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
0: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็มือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮื้อจุ่มมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
3: สาธุคาถา

0: วัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ้างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ้างซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเม็ดตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตานไปหาป้อละอ่อนปนเสียไปแล้วพอดีเอาขอนปนไปลงนะปนใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับ

0: ม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยางกา
1: เอ้าบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ้นว่าจะหาไปซอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปซอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
0: โหผมเอาหยางกาไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับภาคใต้เนี่ย
1: ซอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
0: โอ้อำเภอบัตตันหีบัตตันขี้แมวก็จ้างเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกับไม่เลี้ยง
1: อ้เจ้าจะเพิ่มขึ้นสองเต่าเลยนะ
0: โอ้สิบเต่าก็จ้างเถอะไม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเถอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นโอ้เป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
2: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไม่เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
0: แหกคนเดียวมึงเลยป่อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอๆจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: เอปีนี้เขาใส่สารลำไยลำไยราคาแพงได้เงินกันตึงบ้านตึงจองเฮาเป็นดีข่อยเขาปีนี้เฮาบ่ใ
1: ส่ สวัสดีครับปะเลี้ยงไง
0: มาห้องปะเลี้ยงปะเลิงนี่นะอายฮึเปิ้นเปิ้นใส่สารลำไยกันทึดปีนี้เฮาบ่ใส่ลำไยอีล่วงกิโล30ปายเจ็บใจตัวเก่าเนี่ยไปยังเหงาห่ออ
1: ันสารเนี่ยมันมีหลายกาพ่องก็ใส่แล้วออกปุ้นออกเพะพ่องก็ใส่แล้วก็ออกแบบพร้อมกันก็มีเนอะ
0: เอ๊ะละกาอย่างมันจะดีอาจารย
1: ์เอาที่เฮานี่ก็ได้ปีที่แล้วเขาเอาไปใส่เป็นเศรษฐีกันลายๆแล้วนะบาดต้องบกบาดต้องถากอิดเหี่ยบดายว่านไปเลยสูบน้ำลาดไปเลยออกแน่ๆ
0: แล้วมันกาบางอย่างสารที่ว่าเนี่ยไอ้จัน
1: กาทุกตัวสองหางย่ะ
0: อันแล้วจื่อยังยันมหานิยมแต่อันเอาสองถังเอาสองถัง
1: โอเคบื้อเท้าไปส่งเด้อ
0: เออไล่จะไปลืมนะ
1: บ่าลืมเดี๋ยวไปกันนะ
0: โอเค
1: โอเคบื้อเท้าไปส่งเด้อ

0: จานจาน
1: เฮ้ยใครอ่ะอ๋อป้าเลี้ยงค่ะไปใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ยโพสต์มาแบบนี้อ่ะ
0: ก็ไปยังไดก็จะมาถามเรื่องสารลำไยน่ะกะ
1: อ๋อก็ได้เพิ่มทำกะ
0: เพิ่มมายังใส่เสี้ยงถึงสองถังเนี่ยบะปงบะแมนซักจ่อซักกิ่งมันเป็นอะยังฮะเอาสารปอมาจุขายให้กันกะ
1: ไปใจใหญ่ลำไยบะเดียวนี่มันก็เหมือนคนน่ะกะคนเฮาน่ะกะ
0: อ
1: ั้นคนเฮากินเหล้าใหม่ๆกินกำ5บาท10บาทเมินเข้าเมินเข้ามันไปค่อยเมาอย่ะมันก็เพิ่มเป็น30 40เป็นแบนเป็นกลมอ่ะลำไยก็เหมือนการใช้สารกู้ปีกู้ปีมันก็อย่างคนน่ะกะมันต้องเพิ่มแหมกะ
0: มันจะต้องเพิ่มยังไ
1: งใส่ตังลุ่มแล้วก็พ่นตังบนปลายบะปอก็ต้องเปิดตาดอของมันตัวนะ
0: แล้วแหมเต้าใดไอ้จัน
1: พ่นตังบนแหมเปิดตาดอกแหมก็อันเจ็บปันปลายเถอะอ่ะเจ็บปันปลายออกแน่คำนี้ออกแน่รับรอง
0: แน่นะ
1: แน่สิ
0: โอเคถ้าอันจัดมาเลย

0: ีเจ้าป้อเลี้ยงเป็นอย่างเจ้านั่งแปลงหน้าเศร้าหน้าหมองหัวโง่มโกะโง่โง่มตึงตังหลุมโง่มตึงตังบนเป็นอย่างเจ้า
1: แฮ่อีนี่มาแห่มไล่ละจะไปมาเยาะเย้ยซ้ำเติมกูนี่นะ
0: เออซ้ำเติมอย่างก็อีอวบถามดีๆนี่
1: ก็กูเนี่ยซื่อสารลำไงเสี่ยงไปเปลี่ยนเตาใดเตาดีนั่งพอตึงวันเนาะสามเวลาหลังอาหารตึงเจ้าตึงแรงนี่นะมันบะเมนสักจ่อมึงไหวอวบ
0: เออไปซื้อสารที่ไหนมา
1: ก็ไปซื้อที่ไอ้จันแมงมันจอมนะคะ
0: โอ้ยเจ้าไผบ่เจ้าไปเจ้าไอ้จันแมงมันจอมมันแอวเอาสารปลอมไปขายให้ป่นตึงบ้านตึงเมืองเขาเดือดร้อนกันนี่ปดต
1: อเออเป็นว่าอันกะเอ้ากะเดี๋ยวกูจะบอกหมอกเครื่องมันขอมันมากันเ
2: จ้อเฮ้อจริงจริงเจ้อจริงจริงเจ้อ
1: จ
2: ริ
1: งจริงเจ้อจริงจริงจริงนี่อาจารย
2: ์สวัสดีครับเปลี่ยง
1: เออแล้วมึงเนี่ยจุกูกะว่าเฮ้อเอาสารมาพ่นเนี่ยบ่ออกจ่อสักดอกสักกิ่งนี่มึงจุกูกะ
2: ไอ้บ่เปลี่ยงเอาเปิดแต่ดอกแฮมรอมรอบสองใครออกละ
1: ต้องเปิดแห่งการมาเดียวเนี่ย
2: เปิดทำเตือนให้ออก
1: ฮะข่าวเลี้ยวมึงกับจุกูนะใส่ตังลุ่มพ่นตังบนเปิดตาดอกเปิดเลี้ยวเปิดแห่งนี่กรรมนี้กูแบบเปิดตาดอกตาเดือกละกูจะเปิดตามึงอะ

0: ง่ายเปื่อนปัสยาในการดื่มเปื่อนว่าคอแขนเราขาวคอยาวเราหนอกคอกระจอกกินวายคอสบายสบายกินโคคอสกปรกยอกทุกยี่ห้อเลย
1: แล้วปัสยาในการจีบสาวมีกับเพื่อน
0: มีเธอจะเป็นเมียใครพี่ไม่รู้เธอจะเป็นชู้ใครพี่ไม่สนเธอจะเป็นกิ๊กใครพี่จะทนขอให้เธอหน้าเหมือนคนแค่นั้นพอ
1: แล้วถ้าเจ็บมันมาทราบล่ะ
0: เอาปรัชญานี้ไปเลยอันผู้หญิงมีมากกว่าฝูงแย่ฉันไม่แคร์เธอหรอกแม่ตาหวานเห็นฉันงอทำเป็นงอนหน้าลำคาญอีกไม่นานเธอก็แก่เหมือนแม่หา

0: เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเค้งฮู้ก่อว่าสายตาของเฮาเนี่ยมันมีอำนาจขนาดไหน
1: มันมีอำนาจยังไงวะ
0: มีอยู่วันหนึ่งฮ่าเตี้ยไปปะใส่เสือโค้งฮ่าจะล่นก็ล่นบ่ทันฮ่าก็เลยใจสายตาจ้องตามันเสือมันก็จ้องตาฮ่าจ้องกันไปจ้องกันมาเสือมันก็เลยหยุดอยู่กับตี้ว่ายังไอ้ยังฮ่าแซกอย่าง
1: เสือมันกลัวสายตาคิงอ่ะ
0: เออก็เสือมันอยู่ในกรงมันจะยังไอ้ยังฮ่าได้จะได
1: ้เฮ้ยอย่าว่าแต่เสือเลยเมียฮานี่นะถ้าวันใดมันด่าฮะฮาก็ใช้สายตาจ้องตามันมันยิ่งด่าฮาก็ยิ่งจ้องต่างคนต่างจ้อง
0: เมียคิงหยุดด่าเลยกะ
1: ทีบเข้าเบ้าตาฮาเนี่ยกะ
0: ยังอย่างเมียคิงถึงเทพล่ะ
1: ก็เมียฮามันไม่ได้อยู่ในกรงเหมือนเสือคิงหรอกบ้า

0: ไอ้เพื่อนว่าแต่ว่าดีเด้อหามีเรื่องจะปรึกษาอย่างที่สักหน่อยได้ก็ว่า
1: เครื่องมีหยังปรึกษาหาได้เลยเพื่อนเพื่อนฝูงกันมีหยังต้องช่วยเหลือกัน
0: คือมันมีแม่หญิงอยู่คนนึงเขามาชอบแฮ่น่ะแต่แม่หญิงคนนั้นน่ะเขามีลูกมีผัวแล้วถ้าไปมีหยังกับเขาเนี่ยหาผิดก็ว่าเพื่อน
1: เฮ้ยผิดแน่นอนเพื่อนผิดลูกผิดเมียเพื่อนมันหมดเด้ถ้าเลิกได้ก็เลิกแฮ่
0: นะฮะบอกเมียคิงแล้วเมียคิงมันก็บ่จื้อ

0: ยตายแน่ตายแน่ตายย่างเครียดเลยล่ะ
1: โอ้อันอย่างล่ำเรือลุ่มตายแน่ๆน่ะ
0: ก็น้ำมันน่ะกะขึ้นเอาขึ้นเอาบะเดี๋ยวนี้ชิบบาดปลายแล้วนะ
1: จะไปเดือดร้อนมันเนี่ยอย่างลุงบะเดี๋ยวนี้นะคนไทยเปิ้นพัฒนาแล้วเปิ้นพัฒนาน้ำมันไบโอดีเซลโดยบ่ต้องไปเปิ้งน้ำมันต่างประเทศนะลุง
0: โอ้น้ำมันอะอย่างก๋อ
1: น้ำมันบะเปล่าเนี่ยกะเปิ้นเอาเติมรถได้น่ะ
0: ฮู้กะโอ้อย่างเอเขาท่าเนี่ยพอเรื่องน้ำมันบะเปล่านี่นะลุงถนัดนักแหละในอดีตที่ผ่านมาชะมายลุงไปลบกับเวียดโกงนี่นะลุงเป็นมือทำน้ำมันเก่าหรอก
1: โอ้น้ำมันอะอย่าง
0: น้ำมันจะกะหรือเกียง
1: โอ้แต่กะลุง
0: แต่กะไม่ได้หมอ

0: เอ้าลุงรถบัติสกะ
1: บัติสนะมันต้องมีไอ้อย่างพิษพลาดเกี่ยวกับฉูดน้ำมันของลุงนี่ชักอย่างแน่ๆเลย
0: ก็ในคุยนักคุยนะว่าตัวเก้าเป็นมือทำน้ำมันเก่าบัติสกะใส่ไอ้อย่างไปพ่องน่ะ
1: บัดได้ใช่ไอ้อย่างนะเคี่ยวน้ำมันเนี่ยเคี่ยวแบบเพียวๆเคี่ยวแล้วก็เอามาต้มเลยนะ
0: โอ้มันจะไปใจได้จะได้เปิ้นต้องผสมน้ำมันเบนซินก่อนถ้าบะอันกับผสมน้ำมันก๊า
1: ซโอ้ลุงบ่ฮู้เรื่องลุงเนี่ยนึกว่าเคี่ยวแล้วก็เอามาใช้เลยทำไมลุงทำน้ำมันจะกาเหลือเกียงมันมาผชมมาอย่างล่อ
0: มันจะไปเหมือนกันยังได้อันนี้บะใจน้ำมันจะกาเหลือเกียงลุง
1: อันบะเป็นอย่างรับรองหวานผูกมาพอใหม่รับรองติดแน่ติดแน
0: ่ติดแต่กะลุง
1: แต่กะไม่ได้มอ

0: อันยังลําเรือลุงอันล่ะอันน่ะโอ้หมดอันยังเต็มรถก่อนนั้นน่ะกะหมดดําหมดแดงหมดคันไฟเต็มรถลุงเนี่ยลุงเอาอย่างใส่รถเนี่ยโอ้ก่อนน้ํามันบายโอ้ดิเฉียวน่ะกะ
1: บ่ใช่บ่ใช่ที่สัวใส่รถน้ํามันหมู่ของข้าไปน่ะ
0: โอ้แล้วน้ํามันบายโอ้ดิเฉียวข้าเหรอกะเนี่ยข้าเปียเพชรนัดเอาไปพัดผักบุ้งไฟแดงโหเนี่ยหน้าข้าดำอย่างมีนหม้อหัวข้างงอเนี่ยสก๊อตไบหันโอ้ชาร์ลีความผิดบ่ได้อยู่ที่ข้าความบ้าอยู่ที่ชูคนเดียวไม่ได้หม้อ

0: ไอ้บุญบุญขอเข้าไปบ้านกำ
1: ไปยะยัง
0: ขอไปเปลี่ยนร้อนตีในเฮือนไฟกำลมปัดกันเปล่าตกใส่แตกไปสองแผ่นก่อน
1: แถม2 3วันก่อนไอ้จะเข้าไปจะแปลงเล่าเป็ดเล่าไก่อยู
0: ่หือผัวบ่ฮู้ใจ

0: หลับวันนี้ข่มดีเนาะลำก่อนลำลำแตะ
1: ๆไอ้น้ำเย็นมินี่เนอะกินข้าวกินน้ำเดี๋ยวไอ้เข้ามาพอในเฮือนนี่กำพวกขึ้นมากินเสาพ่อจะถึงแปรละไอ
0: ้เออกำเดียวก่อนไอ้จะไปดาแกบเป็ดกับข้าวไก่ก่อน
1: ผัวบ่หูใจ

0: กำลัง
1: ฟังป้าจ้องเ
0: จ้าปิ๊ก
1: มาเอาเมียงก่อนเมียงมีบนเฮือนเพ
2: เออเอาละเมียงต้งก็ยังมีอยู
1: ่ไอ้บุญไอ้บุญขอปิ๊กมาพอเฮือนในเฮือนนี่ก้ามจะเอายาหยังมาพ่นคือมันตายฮะ
2: บ่พอละเฮือดก็เฮือดนะมั่มใจจ้างลูกไอ้จะไปเกลือเข้าเป็ดเข้าไก่อยู
1: ่เออหัวบ่ฮู้ใจ

0: ไอ้บุญบุญไอ้ปิ๊กมานอนบ้านเนาะ
1: โอ้อย่าไปปิ๊กจะได้เป็ดไก่งัวควายนี่หรอละไผ่จะมานอนเฝ้าอ่ะ
0: เออไผ่จะเฝ้าก็จ้างเต้าตึ้งบ่สนใจนอนเฝ้าเป็ดเฝ้าไก่เฝ้างัวเฝ้าควายอยู่ตรงไหนเป็นเดือนเป็นเดือนน่ะตึ้งบ่เมื่อนอนบ้านนอนจองอ่ะเวลาฝนตกฟ้าห้องฟ้าพาไอ้ตายกลางตรงนี่นะละไผ่จะฮู้จะหันไอ
1: ้โอ้บานเหยคนเฮาถ้ากรรมมันมาถึงนะอยู่ที่ไหนมันก็ตายสัมมนาอยู่ในโรงแรมก็ยังถูกไฟไหม้ตาย
0: เออไอ้บุญอู้อย่างอีกก็ดีละน้ำบ่มีเอาป่ามาขังถ้าไอ้บุญอู้อย่างอีกเขาเจ้าจะปิกบ่เป็นหยังปิกไปอยู่บ้านกับอีป่อยแม่เหมือนเก่าเหมือนหลังไอ้ฮักเป็ดฮักไก่กลางตรงไอ้ก็นอนกับเป็ดกับไก่อยู่กลางตรงนี่แต่เน้อข้าจะปิกแล้วหัวบ่ฮู้ใจ
2: บ้านปิกมาหาบสลีครับหมอนไอ้กรรมไอ้จะปิกเมื่อนอนบ้านแล้วไอ้ฮู้ใจแล้ว
1: เออเมีย

0: ไอ้อินสั่งเข้ามาเนี่ยยังอ่ะ
1: โอ้ทองมาเดี๋ยวนี้นะไอ้มีนายทุนที่เป็นต้องการของเก่านะมี1เต่าฮับ2ใบสาวญี่ปุ่น3อุ้ง2หู4เงินหาง5สตางค์แดงนะ
0: ฮู้เฮาเมาแล้วนะไอ้อินเฮาหลับทั้งง่างเขาแล้วเฮาวิ่งเสียเงินจะเป็นหมื่นนะบ่ได้คืนสักบาทเมียเฮามื้อเข้าบ้านได้เป็น7 8วันพุ่น
1: เจือกะเจือกะอันนี้มันเต่าฮับนะใบสาวญี่ปุ่นอุ้ง2หูเงินหางสตางค์แดงมันแน่นอนกว่าเชื่ออ้ายกะเงินแสนร้อยมานี่โม่งๆแล้วนะ

0: ฮัลโหลบ้านนายอินครับฮะอ๋อทองกลางนายขอปากกลางเก้าโมงที่ร้านยาดองเนาะก็ได้ประกันโอเค
1: ไปโทรมาอิน
0: ท้องจ่อยโทรมา
1: เรื่องของเก่าแถมมาเนาะไออินเฮ้ยข้าขอย่างสักวันเตอะวันนี้นะขอไปประชุมแทนข้าติวัดกำเพื่อจะมาตอดพับปลา
0: ปอเฮ้ยอันเรื่องบุญเอาไว้หันก่อนเตอะทำเหมือนได้กอดได้ไอขอไปติดต่อเรื่องใบเสาญี่ปุ่นเงินหางสตางค์แดงก่อนไอนัดเปิดไว้เลี้ยวบัดเดี๋ยวนี้เงินแสนร้อยมานี่มุ่งแล้วนะ
1: โอ้มาได้กับเงินแสนร้อยมาหมุ่งได้เป็นปีข้าบ่หาได้เงินสักบาทกล้าโทรศัพท์ก็เสียงจะเป็นหมื่นกล้าหมู่น้อยก็เปาะบ่ค้างกล้าอย่าตื้อบ่เต้าบ่เปียง

0: เขาป้อให้ขอเงิน500
1: เอาเงินที่ไหนมาไปซื้อ500ให้หมดบะหมี่บะหมี่เอาเงินไปยัง
0: โอ้ยไอ้จะไปแม่ขจานนะไอ้จะไปก้อยแบงค์สาวญี่ปุ่นนะทำมาได้500เอาขอ3
1: บะหมี่บะหมี่เดี๋ยวนี้80บาทจะพื้นลูกไปโรงเรียนฟังกระพงหูกัน
0: โอ้ยป้อเฮ้ยเงินแสนร้อยมาโมงๆแล้วมา
1: เงินล้านร้อยมาโมงๆอย่างนี้ก็จ้างเตอะมันบะหมี่

0: ไออินเฮามาขอเปิ่งป้าอาศัยนอนบ้านไออินสัก 2-3 คืนเด
1: ้อโหมานอนบ้านไอเอา
0: เมียเฮามื้อเข้าบ้านได้7วันนะเพราะมาเป็นในหน้าตัวไออินเนี่ยกะ
1: โหไอก็เหมือนกันลุงเมียไอก็เพิ่งเข้าบ้าน7วันนะมื้อนี้เนี่ย
0: รถเครื่องไออินมีไหนเฮาไปนอนบ้านเปื้อนเฮาติพะเยาสัก3คืนบ่
1: โหรถไอชี้บ่ได้เด้อเมียไอ้เอามีดฟันเบาะฟันยางเป็นก้อมเป็นแก้มอิงก็บักขามันชี้บ่ได้เดียว
0: โหแล้วเฮาจะไปนอนที่ไหนเมื่อคืนเนี่ย
1: มานอนไหนล่ะเฮาเตียวไปเตียวมาตามขนูนี่คือมันแจ้งเหี้ยก่อนแล้วก็หาวิธีเข้าบ้านเออ
0: ไหนนะ

0: วัสดีเที่ยวนานปันสบายดีกะ
1: เออสบายดีแล้วเสี่ยวนานบุ้นเหรอสบายดีเหรอ
0: จะนั่นเนาะปีนี้ได้ลิ้นจี่หลังบ้านมาช่วยกำเหี่ยต้นขายได้72,000เชล
1: โอ้ลิ้นจี่ต้นเดียวขายได้72,000ต้นถ้าจะใหญ่เนาะเสี่ยวน้ออ
0: ันใหญ่แต่บ่พอใหญ่หน่วยมันดกลักหวานกะลมกะลมขนาดว่าข้าเก็บขายหมดแล้วนะเขาไม่รู้ชื่อต้นมันแถม700,000ข้าเนื้อก็ขายได้เงินก่อนฟังไปเปียขบกมาขุดหน่อยมันออกติดดำหากมันแถมลำลู่ลำลูบข้าเก็บไปขายได้แถม8เข่งนะเชียว
1: เอออูยังอีแหลกนักมะเมาะสักกำเนาะเจียวเนาะ

0: แล้วเชียวเนาะเปิ้นอยู่ตั้งนี้ร่ำรวยหยังพ่องหา
1: ข้าก็มีบะลำยายอยู่หลังบ้านต้นนึงเก็บขายจะ 83,000 อ่ะ
0: วัดเท่ายังอ้างมันกับดกเหลือลิ้นจีข้ากวางกาดเชียว
1: อันดกมันก็พอให้พอดีแต่หน่วยมันหลงขนาดเขากินแล้วเอาเปลือกมันควางเฮนี่นะไก่น้อยวิทย์ขึ้นจับเปลือกบะลำยายปิ่นจลีนโคบไก่น้อยไว้ปิ่นจลีนโคบไก่น้อยไว้วันหนึ่งๆไก่น้อยตายเป็นสาวอ่ะเซียว
0: อู้หยังเอแลกนักกันเมาะๆชักกำหนอเที่ยวเนาะ

0: kêu ha liếc ngoa với hân tuồng nè chúng nhảy cả hù mà nhào lói chết chíp chì và tàu và quấn khoang biên khâu tả mình เป็นน้ำตาน้อยวันค่ำข้าเอาองค์ไปตวงได้น้ำตามันเก้าชิบเอ็ดองค์ขนาดข้าชื่อยามาหยอดตาขึ้นมันได้เอาเกินกายขึ้นแปดเจนเกินนะเชียว
1: เออโง่ตัวหลงอันล่ำหรือจะเอายาที่ไหนมาเล่งมันป
0: อบัดจำเป็นต้องเลี้ยงเชียวมันชอบกินคนเดียวขนาดตัวมีบ้านเฮาเพ่นนะกันมันก้มกินแง่หัวมีเมืองพม่าบุญนะเชียว
1: เป็นโง่เป็นควายข่าบ่หุ้มเล่งข่าหุ้มไปตั้งของเก่าเออบ่เซลของหลงวัดเฮามีนี่แก่นนะขนาดอยู่บ้านเฮาตีตุ้มเดียวนะเซลพระธาตุเอ่ยวิหารหลงเอ่ยที่อยู่ในเมืองพม่าพังเป็นแถบๆเลยอะเซล
0: ปัดโทกองแกงใหญ่อันล้ำเหลือแล้วเอาหนังที่ไหนมาหุ้มมันเซล
1: ก็หนังโง่มเซลหน้ากา
0: ปะอูหยังอีแลกนักกันเมาะเมาะชักกำหนอเชียวเนาะ

0: บอกอีแม่ด่าพร้อมล่ะ
1: จังมันเจอมันยืนด่าเขาว่านั่งด่าย
0: ืนด่าพ่อห
1: ึบ่เป็นหยังถ้ามันยืนด่านะอีป้อนั่งมันก็ข้ามหัวไอ้ป้อไปหากา
2: หยังบ่ไปเตื้อพ่อล้อกูจะมาตายหิวกับป้อลูกกูนี่ก็แล้วอีดอีดอีด
0: โอ้อีป้อยังมาสร้างสอนสักบาปเลยพ
1: ่อแต่เนี่ยมันยังบาปเหี้ยบ่ได้ประเดี๋ยวนี้มันยืนด่าเขาว่านั่งด่าน้อย
0: นั่งในป้อมันน่าจะอีดนะ
1: มันนั่งด่าประเดี๋ยวนี้ป้อยืนมันก็รอดขายป้อไปเหี้ยกันน้อย
0: โอ้ยอีป้องใจดีเกินน่ะ

0: ปู่นั่นกับหญ้านั่นเหรอเฮ้ยมันยังแบบเปิงกันสักหน่อยเมียมันปากสวกผัวมันยังมาใจดีใจดีอ่ะ
1: แต่ตัวถ้าเป็นผัวเฮานี่นะตาปามไปหลายเต๋อแล้วเหนออีล้ำเหลือ
2: โวยโวยโวยโวยเตียวเนี่ยยังก็โวยโวยนะพอการจะเลิกละฮะเนี่ย
1: ลุงซื้อยังไปกินลุง
3: เออจะซื้อจิ้นปิ่นมาใส่จิ้นตัวจะซื้อจิ้นงัวลาบกินชักหน่อยอี
2: นะแม่มาเปข้าวเปเครือฮันเนอร์พี่ซื้อจิ้นกิโลวะจะเอาไปลาบสูเฝ้าจิ้นอยู่นี่เนอะข้าจะไปซื้อผักปอมใบหอมหอมด่วนเนี่ยยังก็จ้าเฮ้ย
1: เมียลุงจมอยู่อีล้ำเหลือลุงบักไก่กะ
3: อืมบ่เป็นยางมันจมได้มันก็ย่างได้อีน้อยเอ้ย
4: โอ้โหมากับพี่น้องฉันไปไปโ
2: อ้โหมาได้กินลาบแล้วฮะมากับบับบุญแล้วฮะกูบอกเขาเฝ้าจีนเฝ้าจีนยังมาเฝ้าฮะอยู่ไหนก็มาแปลงหน้าตัวไหนน้อยเนี่ย
3: ช่างมันเจอมันเอาไปมันก็กินบัลลัม
2: บัลลัมยังไง
3: มันกราบกัน
5: ท่านกำลังรับฟัง
3: วันในพักไผ่ใบหอมพักอินเทอร์เน็ตมันยังมีนี่อยู่ลูก
2: โอ้ยน้อไม่ยอมไม่การฟาดหัวเอาเลือดมาแต่งลูกดีกะ

0: ีผัวบ่เหมือนบ้านเหมือนเมืองเฮ้อพ่อไอ้ยังก็พ่อบ่กุ้มเนี่ยยังก็บ่เหมือนออกบ่เหมือนใจพ่อย
1: โอ้ไผไปใครคือมันเกิดยังอายฮือเปิ้นแปลงดีใส่ตัวเอาความชั่วฮือเปิ้นเนี่ยกะ
0: ข้าไปยังตายแล้วประตูบ้านเปิดโตโลตายละตายแล้วขโมยเข้าบ้านน่ะเนี่ยมามีละทีวีมอหงเข้าหายหมดอ้าวกรรมนี้จะเอาหยังมาหงเข้าล่ะฮะข้าว่าสูนะมันตัวซอย
1: โอ้ขโมยบัดรอบครอบ
0: มาไข่หัวอยู่ละอะยังบ่รอบครอบยังได
1: ก็พ่อหั่นกะเอาลักกระหม่องเข้าไปอ่ะปักสายไฟบ่เอาไปแล้วมันจะเอาหยังมาหุงข้าว
0: โอ้ยกูไข่ตายแต่ปู่หยม

0: พี่น้องครับเกิดเป็นมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายหาที่สบายที่ไหนจักได้บางคนเกิดมารวยล้นฟ้ากินสิบจาดก็บ่เสี่ยงบางคนตุกแตะตุกว่าเหมือนกับสองคนผัวเมียกู้เนี้ย
1: เฮ้ยเฮาสองคนผัวเมียน่ะยังมาตุกแตะตุกว่าอย่าการหัวบ่บ่ได้เข้าห่มมาสู้
2: อ้ายเฮ้ยจับตาชีวิตมันก็เป็นอย่างเอี้ยกะอดเอาเตอะมามากินข้าว
1: สาตุเตวบุตรเตวดาขอช่วยพดช่วยภายลูกพ่องเตอรัฐบาลป่นก็บอกว่าเฮิ่งหาอาชีพเสริมหาอาชีพเสริมอาชีพแต่แต้มันตึงบ่มีเลยก็ว่าอย่างใดเนี่ย
2: อ้ายเฮ้ยอดเอาแหม5ปีรัฐบาลป่นก็ตึงบอกว่าตึงบ่มีคนจนแล้วนะ
1: แม่นนะแม่นนะกะแม่นแน่นอนนะมันตึงมีคนจนนะมันฆ่าตัวตายกันไปหมดแล้วหรอ
2: ไปว่าอั่นกะ

0: สองคนผัวเมียก็ยังคงทำให้ทำสวนเหมือนปกติทั่วไปพี่น้องครับอยู่มาวันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันเกิดขึ้น
1: แม่มันแม่มันมันนี่เข้าใจว่วยแน่เนาะข้ากุดปะหายอีหยังกันแน่มาพอนี่เนา
2: ะไหนไหน
1: ก่อนเนี่ยแน่ๆๆๆฮะ
2: ทอง
1: ฮะโอ้โหทองโอ้โหกำนี้เขาจะรวยกันแล้วสาตุเตวบุตรเทวดาเปิ้นช่วยเขาแล้วสู
2: สูจะไปเสียงดังคนอื่นจะได้ยินเขามาป้อนเอานะไปไปสัวไปซ่อนไว้ก่อนแล้วทำตัวเป็นธรรมดานะสูเด้อไป
1: ทอง
2: โอ้ปิ้นว่าจะไปเสียงดังโอ้ยโอ้ย

0: ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ใจคนเมื่อสองคนผัวเมียขุดพบทองแล้วกิเลสตัณหาความโลภก็เกิดขึ้นในใจสองคนผัวเมียเปลี่ยนไป
1: เฮ้ยตั้งแต่เฮาได้ทองมานี่นะเฮาจะไปเนี่ยหยังญาติเฮาเนี่ยมาถึงบ่คือเฮาไปเนี่ยหยังสักอย่างเฮาฆ่ามันเหี่ยดีกะหั่นมันมาหั่นล่ะแม่มันแม่มันแม่มันเข้าใจไว้ๆข้าขุดปะแถมแล้วอันนี้ใหญ่กว่าเก่าก่อนมาพอแล้ว
2: นายจะเอาไหน
1: ก็นี่หร
2: อแน่ข้าขอพอหน่อย
1: ก็นายหลุมมันหรอก้มลงไปพอหรอก้มลงไปพอแล้ว
0: ในขณะที่เมียมันกําลังก้มเข้าไปในหลุมผัวมันก็เอาขอบกหรือว่าจอบบุ๊บหัวเมียมัน
1: ตายเหี้ยตายเหี้ยอย่ามันผจญตายเหี้ยต่อไปนี้เฮาจะรวยคนเดียวแล้วเฮาจะรวยคนเดียว
0: ผัวใจดําหลังจากฆ่าเมียมันแล้วเกิดความหิวขึ้นมาเหลียวไปหันใส่ปิ่นโตที่เมียมันหิ้วมาส่งฟังเปิดปิ่นโตกินกินเข้าไปได้สักกําพี่น้องครับเป็นอันว่าต่างคนต่างก็จะฆ่ากันเมียมันเอายาพิษใส่ในอาหารให้ผัวมันกินเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เพราะความโลภ

0: น้องออดจ้าเล่าข่าวชามก้งแม่คงชามก๊อกจอกนึ่งแกนผชมกันมาเลยนะจ๊ะ
1: เอ๊ะลุงตาคาไม่มาตั้งหลายวันรู้มั้ยคิดถึงคิดถึง
0: จริงหรือเปล่า
1: จริงสิคะเป็นนักศึกษาแล้วยังกินเหล้ากินยาอยู่เหรอคะนี
0: ่เอ้ยมันบ่เป็นหรอก
1: แปลลบแปลว่าอะไรคะลุงตาช่วยบอกหน่อยได้มั้ย
0: ฉะละเอ๊ปอปาลอลิงกอไก่นั่นคือแปลลบ
2: เอ้าคนบ้าไม่แปลกลุงตา
0: เฮ้ยอันเดียวกันนะถูไปหน่อยป่ะจัง
3: ผมนี่ลุงตาแปลลบ

0: ครูอยากจะถามนักศึกษานะคะว่าบริเวณสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยอยู่ในเขตอำเภออะไรคะนายแดงตอบครูสิคะ
1: อยู่อำเภอเชียงแสนครับ
0: เก่งมากแล้วอำเภอเชียงแสนเนี่ยอยู่ในเขตจังหวัดอะไรคะนายศรีจันทร์ตอบครูสิคะ
2: จังหวัดเชียงรายค่ะ
0: เก่งมากต่อไปนะคะครูอยากจะถามว่าระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวเนี่ยมีแม่น้ำอะไรขวางกั้นอยู่คะไหนลุงตาตอบครูสิคะ
3: ไม่อยากตอบครับ
0: ทำไมล่ะคะทำไมไม่อยากตอบหรือว่าตอบไม่ได
3: ้มันไม่อยากตอบเถอะครับ
0: งั้นนายจำลองตอบครูมาสิคะว่าประเทศไทยกับประเทศลาวมีแม่น้ำอะไรกั้นอยู
1: ่แม่คงครับ
0: อ้าวลุงตาไม่สบายแล้วไงคะ
3: ไม่ใช่ครับยังเงี้ยจื้อแม่คงมันจนใครหากมันมาชวางดีเถอะครับ

0: ่อนจะหมดเวลาในชั่วโมงสุดท้ายนี้นะคะครูจะให้เด็กชายลุงตาออกมาท่องสุดคูณให้พวกเราฟังกันเอาลุงตายืนขึ้นสิคะแล้วก็เลือกท่องแม่สุดคูณแม่ที่ง่ายที่สุดนะคะ
1: ครับ5 1 5 5 2 7 5 3
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา